0: สนับสนุนแต่มีอยู่54%ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์เบส
1: อันนี้คือน่าสนใจคือเวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
0: สำคัญเพราะนั้นผมสรุปจาก
1: ครับ
0: คนของใต้ภูมิหมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพนั้นเนี่ยไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์เบส
1: ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3เดือนน่ะซึ่งผมคิดว่า3เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับม
1: ัน
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์มันเกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: แล้วไม่นำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้อนะ
1: อีกหลายอาอึ้มอากงอาบางอีกหลายอาเลยนะ
0: ใช่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมาอะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าโจทย์เชิงระดับบนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นะนะครับนะอันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ตามที่ดอกเจ๊บอกพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ
1: ์
0: คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ก็ขอไปงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับข้อบอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันตาม4ความเป็นไปได้4ใน4ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็น1ในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์เรามาดูกัน4ความเป็นไปได้ที่จุฬากับสภาพัฒน์เขาศึกษานะครับซึ่งผลการซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ความเป็นไปได้ที่1เนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่กันน่ะตามกรอบงบประมาณต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กรณีที่1ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่2ก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรระนองนะครับมีการเชื่อมสองฝั่งมีถนนสี่เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่สองแลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ย ป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน
1: ์
0: ทางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเลือกที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเลือกกับท่านผู้ฟังครับทางเลือกที่4ก็คือไปเชื่อมกับจากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่ง1ใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแรนบริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงไอ้4ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำไอ้แรนบริดจ์ควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่2ก็คือ1แลนด์บริดจ์ไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะแลนด์บริดจ์เนี่ยที่2ไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดพัทลุงกระบี่นครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มเขาเสนออะไรแล้วที่คุ้มมันไหนอันที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำไปอยู่
1: ครับ
0: เพราะนั้นหนึ่งนะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่สองเนี่ยแรนบริดจ์เนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and cost benefit to cost นะซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่า1 BC จะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่า1
1: ครับ
0: แต่ในกรณีของแรนบริดจ์ที่จุฬาก็ศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่าหนึ่งปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.06 ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าหนึ่งที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดียในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04 นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพัฒน์กับงานวิจัยของสนค.สนค.เนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนค.สนค.คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.เปรียบของสนค.เนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบไป4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนค.เนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬาค่าก่อสร้างและการดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาทรวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านของสนขลงทุน1,000,000,000ซึ่ง1,000,000,000เนี่ยมันก็ไปตรงตัวเลขกับในสื่อที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการ1,000,000,000 บาทนะผลตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแบรนด์บิดของสภาพัฒน์และจุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้มของสนขเนี่ย 1.35 คุ้ม ตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแลนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแลนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกไม่คุ้ม
1: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามตัวโตๆก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะคือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ดีครับประเด็นนี้ดีครับประเด็นนี้ดีครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนด์บริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใคร
1: คุ้มของใครครับอาจารย
0: ์หรือคุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
1: อันนี้ฟุตโนตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
0: เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะแต่ว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแค่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะ
1: ในฐานะประชาชนชาวไทยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
0: ไม่ตรงกันเด็ก
1: อ
0: ันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมที่คุ้มไห
3: ม
0: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเป็นไร
1: ครับ
0: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
1: ้
0: ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหักกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
1: ครับ
0: เช่นสมมติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% น่ะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจ2คุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
3: ม
0: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะปลาทะเลน่าจะหายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชายฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร3คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คุ้มหรือเปล่าผู้เล่นสำคัญถ้าประเทศไทยทำโครงการนี้มีอยู่สัก4ส่วนอินเดียมองเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเพราะด้านซ้ายของฝั่งระนองเนี่ยเป็นอินเดียแหละ

0: ารสหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิทในประเทศไทย
1: ครับ
0: 4กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์
1: เพราะเสียจะเสียประโยชน
0: ์เพราะเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน
2: ่
0: ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
1: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิร์กกับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดี
1: ๆ
0: ทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิดไปก่อนหน้านี้มีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แรนบิดที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิดที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปากบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้มซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดหนึ่งของสถาบันยูโซฟอิชัก
1: คิน
0: เซติวส์ของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมงซึ่งมันตรงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
1: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแลนด์บริดจ์แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะนั้นแลนด์บริดจ์ก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจตกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
1: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมก็พูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุดเลยเหรอเหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่

0: ี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 80% ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีเลยไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากทัศน์ที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ำมันหนึ่งในศูนย์กลางน้ำมันของโลกจากแรนบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุกที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในทางของช่องแคบมาลากาอีกเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนแสนลำใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็นแสนห้าลำแล้วพัดเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกันเรื่องของการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือน่ะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตเมตแล้วอ่ะในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ
2: uh-huh. อ
0: ยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างนึงอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จละกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นน่ะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกป่ะ
0: ใช่ถ้าเรือระนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่าปีละ 6,000 ตู
2: ้
0: พอร์ตกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราระนองเนี่ยยังระดับ 6,000 นะจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะจะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยแค่ไหนอ่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วแต่สุกที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรงบิดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ 7:24 ครับกุลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารมนิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆนะมันมีหลายมิติอยู่กันนะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: ร้อนสุกด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100

0: 105.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอมนะฮะอ
1: ๋
0: อท่านนาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีคร
1: ับ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟดินันด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1ชั่วโมง20นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับ

0: ็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นวันเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400,000 ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้ง2ประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตาม UNCLOS ที่ทั้ง2ประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดนเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นในแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงทัพอากาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยหุ่นมาเน็ตยึดหลักการมาร์กอสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างโดยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พรดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ 2เดือนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่างไรนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus รัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40%สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ60-40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรกกู้เงิน4แสนล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรกกู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแต่ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮชัยช่วยไทยช่วยไทยพลัสชวน1ล้าน5แสนร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์น่าห่วงสุภจีปลื้มมกันสนใจลุงทนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1ล้าน5แสนร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7:43 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟู

0: ลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
2: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งสองเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องและก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับนำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าสิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคภูมิธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัยวัฒน์เล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชา

0: เอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรมครับส่วนอีกกรอบนึงของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณนับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผ่านลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบทเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรอเวลา
4: โอเค
5: พง
6: เยี่ยม
7: แม่กินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์กรอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
15: ตราฉลากทอง
14: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
16: ไหนบอกอมเพีย
17: ใช้ตราฉลากทองไง
18: เหนียว
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินสีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยยะประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้าสื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วนการถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดามเก่งพูดเรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโรบ

0: พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยันไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามปะทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นนี้สงครามปะทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีพิกฟูรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรงและความเข้มข้นของมันจะสูงกว่าเดิมมากนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้นะครับว่าลุ้นทรัมป์ขอจบศึกถล่มอิหร่านแต่กลัวขายหน้าสงครามในตะวันออกกลางยังต้องลุ้นทุกวันอิหร่านสหรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังโพสต์ข่มขู่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงล่าสุดเมื่อเช้าดิฉันอ่านอัปเดตมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดฉบับที่6นะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของร้อนจัดสลับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องนะคะโดยกรมอุตุก็คาดว่าฝนจะถล่มลากยาวไปจนถึงเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชกน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันไทยอากาศแปรปรวน60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพฝนฟ้าคะนองอ่วมลมกระโชกแรงลากยาวถึง10พฤษภาคมเหตุความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาและก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัวเลยแหละครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปเนาะดอดีกิล

0: อิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ$149ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ$128ต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30 เมษายน 2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179 และ 138ต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8 พฤษภาคม 2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1.17 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39.95 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5.38 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32.95 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2.67 บาทต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9.87 บาทต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52.04 บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2.58 บาทต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42.45 บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2.58 สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42.08 สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2.61 สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35.45 สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1.39 สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31.39 สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ด้วยร้านรุ่งมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรถสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

0: คชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
1: .1330ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
6: DJ จิราจิรวัตร
7: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลละ

สวัสดีครับเช้านะกับอิมคอร์ดรีดิโอเน็ตเวิร์กฮะอสมทสกลนครเอฟเอ็ม107กับดีเจจิราจิรวัฒน์นี่เช้าวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วล่ะนะฮะกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569เนาะนะฮะและหลายพื้นที่ฝนตกกันนะที่สกลนครเนี่ยบางพื้นที่ก็ฝนตกอยู่นะอาจจะไม่หนักแต่ว่าก็มีฝนตกนะบางหลายๆพื้นที่ก็จะครึ้มๆอยู่นะบางที่ก็ฝนตกละนะก็ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นเรื่อยๆแล้วลอกๆล่ะนะฮะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ฝนตกกันอย่างที่บอกนะใครที่เดินทางก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะการใช้รถใช้ถนนอะไรต่างๆนะฮะกับชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งกับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะสำหรับชั่วโมงแรกก็8โมงเช้าถึง9โมงนะฮะลูกทุ่งเดี๋ยวชั่วโมงที่2 9โมงที่10โมงนี้เพลงสตริงนะฮะก็ทยอยทักทายกันได้นะครับกับนี้ช่วงนี้0427474489นะฮะ0427474489นะฮะก็ทักทายกันได้เลยหรือว่าท่านที่ติดตารางวิดีโอไลน์ Mcard Radio Mcard.net ก็ตามกันไปนะฮะในช่วงนี้กับเพลงลูกทุ่งนะฮะ

สำหรับก่อนหน้านี้ก็เพลงยังเป็นอ้ายที่ยังฮักหลายในมือนี้ว่างานนะสำหรับก่อนหน้านี้นะสำหรับงานของแอนนะเมื่อสักครู่ก็จรอกจำปานั่นเองนะฮะ8นาฬิกา30นาทีแล้วครับกับช่วงเช้านี้นะฮะศุกร์ที่8พฤษภาคมยังอยู่กับดีเจจิระจิรวัฒน์นะฮะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดนะฮะ85สตางค์นะฮะต่อลิตรน้ำมันที่ปรับลดราคาก็ได้แก่ดีเซลดีเซล B20 เบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91 E20 E85 ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับก็มีผลวันนี้ฮะ8พฤษภาคมก็ตั้งแต่ตี5มาเป็นต้นมาแล้วล่ะนะครับกับการปรับลดราคาน้ำมัน85สตางค์ต่อลิตรที่ปตท.นะฮะฝากจะสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวชมเบรกกันช่วงนี้กับบุษบากันแล้วกันนะสำหรับเพลงที่ทำถึงเข้ามานะครับ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
9: Radio Network.
0: อสมท.สกลนคร ออนซอน ลูกทุ่ง มวล

มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนๆด่วนๆสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กรองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบนาบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่

0: ขอแค่เป็นกิ๊กสนุกสิงบ้านครับก่อนหน้านี้ก็มีฝนธนสุนทรกับฝนหนาวสาวกรวดด้วยนะฮะกับอสมทสกุลกรที่เป็นร้อยเจ็ดยังอยู่ด้วยกันกับดีเจจิราจีรวัตรพร้อมกับทางด้านของมิงเฮงนะฮะเรื่องของอะไหล่รถยนต์ที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์สกุลกรนะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องเซ็กลองแบตเตอรี่บอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายชุดอัพขยะบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างครบเลยนะฮะเปิดบริการแต่เช้านะฮะ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะสำหรับมิงเฮงอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารฐานไทยธนชาตินะฮะโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ทาง0427111515 0427111515กับมิงเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะเรียกว่าอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบจบในที่เดียวนะสำหรับมิงเฮงอะไหล่ยนต์นะครับมาสำหรับเรื่องของอะไหล่รถยนต์ต้องที่นี่เลยเรื่องของมิงเฮงนะครับ
1: มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กรองแบตเตอรี่GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพไคยาบ้าจานคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงเฮงอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล
0: ่แล้วก็ยังมีต่อกันที่เรื่องราวของทางด้านโซลาร์เซลล์กันบ้างนะฮะมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อัพ

สันติดวงสว่างฝนเดือน6นะฮะแต่ก็รู้สึกยังไม่ถึงนะแต่ว่าฝนตกดีฮะช่วงนี้นะฮะก็เลยหยิบบรรยากาศมาฝากกันสำหรับฝนเดือน6นะฮะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วล่ะนะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรายการในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งกับดีเจจิราศิโรวัฒน์นะฮะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะขอบคุณอีกครั้งกับมิ้งเฮงอะไหล่ยนต์ด้วยเรื่องอะไหล่รถยนต์ที่มิ้งเฮงอะไหล่ยนต์สกลนครยังเยื้องธนาคารถ่านไทยธนชาตินะฮะ0427115515ก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกันได้สำหรับมิ้งเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะเดี๋ยวส่งท้ายได้อีกสักเพลงหนึ่งนะฮะบรรยากาศหน้าฝนเหมือนกันนะเนี่ยก็นอนฟังเสียงฝนกับตายอรไทยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับเพลงสตริงกันบ้างฮะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาวนเดทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: M-Cord Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Trainดีเจจิราจิรวัตร

แล้วก็มาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตข่าวสารกันไปครับอสมทสกลนครเอฟเอ็ม107นะยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะก็อยู่ด้วยกันในช่วงต้นชั่วโมงที่2กับเพลง

0: สตริงไทยสากลนะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมครับผ่านโทรศัพท์ก็0427474089ทางไลน์ที่ mcos สกล107รวมไปถึงเพจก็อสมทสกลนครติดตามได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังด้วยนะจะเป็นหน่วยงานไหนออฟฟิศไหนก็แล้วแต่สายๆมานิดนึงแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่อนคลายกันไปกับเสียงเพลงคิดงานกันไปด้วยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในทีมงานของดีเจอสมทสกลนครในทุกช่วงอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะส่วนเพลงต่างๆที่ขอมาเดี๋ยวทยอยจัดไปนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งดีๆที่มาฝากกันด้วยนะครับ
1: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
0: ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อยู่ในการกับทางด้านของคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสสกลนครนะฮะสลับโปรช่วงนี้นะฮะคอกพิทเซฟดีลเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะฮะมอบส่วนลดสูงสุดถึง 3,200 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริสโตนนะฮะยกตัวอย่างบริสโตนโชเรนซ่านะครับยางสปอร์ตระดับพรีเมียมนะฮะหรือจะเป็น Bridgestone Toronza 6นะฮะยางนุ่มเงียบระดับพรีเมียม Bridgestone Ecopia นะฮะยางประหยัดน้ำมันหรือจะเป็น Bridgestone Eranza 001นะฮะรถสำหรับ SUV SUV crossover ยางสมรรถนะสูงหรือจะเป็น Bridgestone Ecopia ยางนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ยังมี Bridgestone Dura นะฮะสำหรับรถ PPV กระบะยกสูงยางลุยทุกสภาพถนนนะฮะก็เลือกใช้งานกันได้สำหรับในส่วนของ Bridgestone ที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 3,200 บาทนะครับอันนี้ก็ผ่อนเบาๆนาน10เดือนนะฮะพิเศษ2ต่อต่อที่1ฟรีเปลี่ยนยางฟรี1เส้นคุ้มครองนาน1ปีสำหรับ B-Care นะฮะต่อที่2นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสำหรับโปรแกรม B-Care นะครับใครที่สนใจก็ไปเลือกกันได้สำหรับยางนะฮะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับเรื่องของยางนะฮะยังมี New Bridgestone Techno นะฮะยางสปอร์ตนะครับงานนี้ใครที่สนใจก็ไปดูกันได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะเมื่อซื้อยาง Bridgestone นะครับดูลาวิสนะฮะ R624 Heavy Duty นะ2เส้นโปรจัดหนักรับฟรีเสื้อแขนยาวเอ็กซ์ต้าสายลุยนะครับอันนี้ก็รับไปเลยนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำมันเครื่องฮะชุดน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลพร้อมไส้กรองอุ่นใจประหยัดจริงนะฮะฟรีไส้กรองนะครับงานนี้นะใครที่สนใจนี่ไปดูกันได้ที่คอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสสกลนครก็อยู่ถนนเส้นสกลกาลสินนะฮะใกล้ๆกับตชด.23สกลนครก็ไปใช้บริการกันได้จะเป็นตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะฮะเรื่องของเช็คระบบยางระบบเบรกคลัตช์อะไรต่างๆนะฮะรวมถึงเรื่องแม็กด้วยนะครับก็สำหรับทางด้านคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสสกลนครยังเยื้องกันยังมีปั๊มก๊าซปตท.ในเครือนะฮะยังเยื้องกันกับตชด.23นี่ก็ใกล้ๆกันนะฮะยังเยื้องกันก็ไปใช้บริการกันได้เรื่องของเติมก๊าซก็ดีห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการคุณร้านสะดวกซื้อกาแฟอร่อยๆด้วยนะฮะตามสไตล์ของในเครือปตท.นั่นเองนะสำหรับปั๊มก๊าซนะครับอีกที่หนึ่งฮะในเครือของคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลนิษฐ์เซอร์วิสก็คือปั๊มก๊าซนะฮะถนนนิตโยครับเลยมอราชพัฒน์เลยโรงเรียนท่านอลายไปสักประมาณ500เมตรซ้ายมือสำหรับปั๊มก๊าซตรงนั้นก็ไปใช้บริการกันได้เช่นกันใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปกันได้เลยกับคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสสกลนครนะครับดูแลคุณนะฮะ

บกับศูนย์บริการมาตรฐานช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กซ์สวยที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่ช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมในตัวเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้

0: ชิคคอพิษสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิส042-972-168
1: ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับทางด้านของคอกพิษโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสสกลนครนะฮะสลับโปรช่วงนี้นะฮะคอกพิษเซฟดีลเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะฮะมอบส่วนลดสูงสุดถึง 3,200 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Bristol นะฮะยกตัวอย่าง Bristol Chorensa นะครับอย่าง Sportระดับพรีเมียมนะฮะหรือจะเป็น Bristol Torrenza 6นะฮะอย่างนุ่งเงียบระดับพรีเมียม Bristol Ecopia นะฮะอย่างประหยัดน้ำมันหรือจะเป็น Bristol Erenza 001นะฮะรถสำหรับ SUV SUV Crossover อย่างสมรรถนะสูงหรือจะเป็น Bristol Ecopia อย่างนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ยังมี Bristol Dealer นะฮะสำหรับรถ PPV กระบะยกสูงอย่างลุยทุกสภาพถนนนะฮะก็เลือกใช้งานกันได้สำหรับในส่วนของ Bristol ที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 3,200 บาทนะครับอันนี้ก็ผ่อนเบาๆนาน10เดือนนะฮะพิเศษ2ต่อต่อที่1ฟรีเปลี่ยนยางฟรี1เส้นคุ้มครองนาน1ปีสำหรับ B-Care นะฮะต่อที่2นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสำหรับโปรแกรม B-Care นะครับใครที่สนใจก็ไปเลือกกันได้สำหรับยางนะฮะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับเรื่องของยางนะฮะยังมี New Bristol Techno นะฮะยางสปอร์ตนะครับงานนี้ใครที่สนใจก็ไปดูกันได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะเมื่อซื้อยาง Bristol นะครับดูลาวิสนะฮะ R624 Heavy Duty นะ2เส้นโปรจัดหนักรับฟรีเสื้อแขนยาวเอ็กซ์ต้าสายลุยนะครับอันนี้ก็รับไปเลยนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำมันเครื่องฮะชุดน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลพร้อมไส้กรองอุ่นใจประหยัดจริงนะฮะฟรีไส้กรองนะครับงานนี้นะใครที่สนใจนี่ไปดูกันได้ที่คอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสสกลนครก็อยู่ถนนเส้นสกลกาลสินนะฮะใกล้ๆกับตชด23สกลนครก็ไปใช้บริการกันได้จะเป็นตั้งศูนย์ทวงล้อนะฮะเรื่องของเช็คระบบยางระบบเบรกคลัตช์อะไรต่างๆนะฮะรวมถึงเรื่องแม็กด้วยนะครับก็สำหรับทางด้านคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสสกลนครยังเยื้องกันยังมีปั๊มก๊าซปตท.ในเครือนะฮะยังเยื้องกันกับตชด23นี่ก็ใกล้ๆกันนะฮะยังเยื้องกันก็ไปใช้บริการกันได้เรื่องของเติมก๊าซก็ดีห้องน้ำสะอาดสะอาดไว้คอยบริการคุณร้านสะดวกซื้อกาแฟอร่อยๆด้วยนะฮะตามสไตล์ของในเครือปตท.นั่นเองนะสำหรับปั๊มก๊าซนะครับอีกที่หนึ่งฮะในเครือของคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลนิตเซอร์วิสก็คือปั๊มก๊าซนะฮะถนนนิตโยครับเลยมอราชพัฒเลยโรงเรียนท่าทลายไปสักประมาณ500เมตรซ้ายมือสำหรับปั๊มก๊าซตรงนั้นก็ไปใช้บริการกันได้เช่นกันใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปกันได้เลยกับคอกพิทโดยห้างส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสสกลนครนะครับดูแลคุณนะฮะ
2: ดูซิมี

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: ทำไรอ่ะ
5: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
4: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
2: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
2: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
9: MCOT Radio Network

กับเพลงเพลาะๆนะฮะมาฝากกันแล้วก็สิ่งดีๆที่ทยอยผู้ฟังกันเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของพักเช้าแต่ว่าสายนิดๆละตอนนี้อยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำงานเคลียร์งานกันไปเนาะนะผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในทางคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมอยากทักทายก็0427474489หรือจะเป็นทาง LINE M ขอสกล107ทักทายทางทักทายทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะได้ทั่วโลกเลยนะทางเพจอสมทสกลนครก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะฮะกับการสิ่งดีๆที่มอบให้คุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ดีหรือว่าช่วงอากาศชื้นๆก็ดีนะฮะเรื่องของยุงนี่จะชุ่มเป็นพิเศษนะครับและใครที่โดนกัดก็อาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่เรารักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับย้ำอีกทีครับเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้น

กับเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากกันแล้วก็สิ่งดีๆที่ทยอยผู้ฟังกันเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของพักเช้าแต่ว่าสายนิดๆละตอนนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับทำงานเคลียร์งานกันไปเนาะนะผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็เป็นเพื่อนกันในทางคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมอยากทักทายก็0427474489หรือจะเป็นทางไลน์ m@107ทักไลน์ทางทักทายทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะได้ทั่วโลกเลยนะทางเพจอสมทสกลนครก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะหวังว่าคงจะมีความสุขกันนะฮะกับการสิ่งดีๆที่มอบให้คุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงนะครับรักผู้ฟังครับคลาบฟังแน่นล้างย่างใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอันตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้าน

0: ตลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยะมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปอพอเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายชื่อสมรักใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสะแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
9: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
11: MCOT Radio Network
12: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจวิษณุมณีปกรณ
13: ์ MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: พื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOT COMMECT นะครับ Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot HD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Your Song เพลง

0: มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก107 MHz เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: MCOT Radio Network
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: วันนี้ก็ต้องขออภัยนิดหนึ่งนะใครที่ติดตามทางออนไลน์นะออนไลน์ออนแอร์ออนแอร์ไม่ใช่ออนไลน์ออนแอร์ก็คือกระแสไฟฟ้าบนเขาอันนี้จำเป็นจริงครับเพราะว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเมื่อคืนฝนตกหนักช่วงประมาณตั้งแต่2ทุ่มตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะฮะสกลนครนะมีลมกระโชกแรงก็ทำให้ไฟฟ้าไฟ3เฟสแรงสูงขาดนะครับผมก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอสภาพอากาศให้มันลมฝนให้มันเบาลงก่อนก็จะรอจังหวะที่จะซ่อมและจ่ายไฟได้แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถฟังออนไลน์ได้ทาง www.mcot.net นะครับผมหรือว่าช่วงบ่ายโมงวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับ Mcot Radio Go Green ในช่วง Green Market นะครับผมอันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็เราจะได้คุยกับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.กันนิกานะท่านดูแลด้านหลักสูตรนอนดีกรีที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าในท้องถิ่นโปรดักต์ต่างๆนะครับผมสินค้าโรคอนแล้ววันนี้ก็มีคนประชาชนที่ทำด้านนี้โดยตรงสินค้าด้านนี้โดยตรงจะมาร่วมรายการด้วยก็ผ่านทางเพจอสมทสกลนครติดตามได้แล้วก็วิทยุออนไลน์เพราะผมไม่แน่ใจว่าบ่ายโมงเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะมาอย่างทางวิทยุอสมท100.107นะอาจจะฟังไม่ได้นะครับผมแต่ในห้องส่งนี้ก็ในห้องสตูดิโอก็ยังคงทำงานผ่านทางออนไลน์ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกระบบวันนี้ส่งท้ายวันทำงานเลยแหละครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมเข้าวัดบ้างอย่าลืมนะวิ่งสะสมบุญวันที่10นะครับยังไงวันนี้ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครของเรานะครับในวันที่8วันนี้นะครับอ่ะก็ผมดูแล้วฝนน่าจะไม่หยุดง่ายนะแต่มันเบาลงโอ้แต่เมื่อคืนเนี่ยตกหนักก็ทำก็ดีอย่างนะ1ชาวนาก็เตรียมตัวแล้วแล้วก็ที่สำคัญอากาศมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมอากาศมันก็โอเคเลยจากความร้อนมันก็คลายความร้อนได้เยอะพอสมควรนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green

เดี๋ยวผมขออนุญาตลาเบรกเลยนะครับผม2นาทีสักครู่11นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวนิดเบิกดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวกลับมานะครับในวันฝนตกแล้วก็ต้องขออภัยนิดนึงใครที่ติดตามทาง107นะฮะกระแสไฟฟ้าแรงสูงก็เกิดอุบัติเหตุพูดง่ายๆว่าลมฝนกระโชกแรงทำให้ไฟ3เฟสไฟฟ้าแรงสูงนะขาดนะฮะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าฝนมันตกอยู่นะครับผมต้องรอหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ฟังทางออนไลน์ไปก่อนนะครับผมในแอเรียพื้นที่สกลนครนครพนมที่ติดตามทางวิทยุนะฮะมุกดาหารหรือว่าอุดรกาฬสินธุ์นะครับสปป.ลาวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครที่ฟังทางวิทยุออนไลน์ก็บอกต่อกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากับผมวิษณุนิปกรณ์บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนกับวันศุกร์ที่8นะครับพฤษภาคม2569ครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือน

0: ือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสพล 11-12 พฤษภาคมนายกรจติกวณิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลสารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: งใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กซ์แลนด์เซ็นเตอร์เดนลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น

0: 1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: Mcot Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
4: Mcot Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ครับผมก็กลับมาในเบรกที่3หรือว่าชั่วโมงที่2นะฮะยังคงอยู่กับผมวิษณุอุดมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT RadioNetwork ในช่วง M-Cut Radio Grow Green พร้อมกับสายฝนโปรยไปเพราะว่ามันเริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ดีนะอากาศก็จากร้อนมันคนเราช่วงนี้ร้อนใจอยู่แล้วนะครับผมเครียดในภาวะเรื่องของการเงินนะแน่นอนนะครับโอ้โดยเฉพาะผู้ปกครองหลายคนบ่นนะเจอเพราะว่าช่วงเปิดเทอมด้วยนะครับในช่วงนี้ต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าหลายอย่างสมุดหนังสือรองเท้าค่าเทอมโดยเฉพาะโรงเรียนหลายโรงเรียนนะก็ยังต้องเสียค่าเทอมเสียค่าสมุดเสียค่าหนังสือหลายๆอย่างนะเงินอุดหนุนจากรัฐก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่มากนักนะครับผู้ปกครองบ่นแบบนี้เอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ติดตามอสมทเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านรดิดาเหลืองทิติสกุลนะเพราะว่าพบสื่อนี่ทุก2เดือนเลยเราก็จะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนจากภาคเอกชนต่างๆนะเพื่อสะท้อนให้กับทางท่านผู้ว่าทางหัวหน้าส่วนราชการที่มีความรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ดูแลช่วยกันหลายๆเรื่องก็ท่านผู้ว่าก็รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะดีนะครับท่านผู้ว่าพบสื่อครั้งที่3แล้วปีหนึ่งก็น่าจะพบเกือบอย่างน้อย6ครั้งขึ้น6ถึง7ครั้งแล้วก็มีภาคพิเศษด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยนิดนึงใครที่ติดตามทางวิทยุปกติห้องสตูดิโอปกตินะแต่ว่าเครื่องส่งบนเขาอันนี้จะใช้ยิงสัญญาณยูลิงขึ้นไปเครื่องส่งบนเขาคือกระแสไฟฟ้าไม่มีใช้เพราะว่าไฟฟ้าดับจากพายุกระโชกลมแรงเมื่อคืนนะทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยคือไฟ3เฟสน่ะเสียหายนะครับตอนนี้ยังมีฝนอยู่ก็ต้องรอไฟฟ้าแจ้งมาประมาณอาจจะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงนะอันนี้เพิ่ง 11:15 เองนะผมว่าน่าจะใช้ได้ประมาณบ่าย3ด้วยแหละประมาณนี้ก็ติดตามทางวิทยุออนไลน์ไปก่อนนะครับ www.mcot.net แล้วก็แอปพลิเคชัน mcot connect ของเรานะฮะแอปเดียวเอาอยู่ทุกอย่างเลยนะครับคุณสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทางแอป connect ของเรานะครับผมก็โหลดมาเลยจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS สบายๆนะครับผมเบาๆไปเก่าสลับใหม่ไปหน่อยในช่วงนี้ใครที่ติดตามออนไลน์ก็ทักเข้ามาหน่อยนะทาง ID LINE สกลนคร107นะครับผมหรือว่า Messenger ของ Facebook อสมทสกลนครนะครับ

0: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลง

ขอบคุณหนึ่งสายน่ารักมากนะครับมาจากนู่นเลยศรีสะเกษเลยนะครับคุณพี่ Security นะครับผม

ที่อยู่แถวศรีสะเกษนะเดี๋ยวเอาใหม่ไหมขึ้นใหม่เวลาที่มันทับเพลงแล้วมันไม่โอเคที่จริงลูกทุ่งผมเล่นให้ได้นะเดี๋ยวสักครู่ผมเล่นให้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเล่นให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะลืมติดตามผ่านทางเพจอสมทสกลนครนะในช่วงรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลออนซอนภูพานแล้วก็กรีนมาร์เก็ตนะครับผมในช่วงทุกวันศุกร์บ่ายโมงนะครับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกล 12:30 นนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับออนซอนภูพานก็วันพฤหัสเมื่อวานนี้เองนะก็จะเป็นดูแลเรื่องไฟป่านะครับเมื่อวานผมก็ทำหน้าที่อยู่กับทางไฟป่าภูพานนะครับ

0: ได้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกท้ายวันนี้เมื่อวานเจอกันเยอะเลยนะหลายช่วงติดกันเลยประมาณ4ช่วงเลยบ่ายด้วยเช้าด้วยวันนี้ยังเจอกันอีกนะบ่ายโมงเนี่ย Mcord Radio Network ในช่วง Green Market นะครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอยู่พร้อมด้วยคอฟฟิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสของเรานะครับเดี๋ยวกลับมากับโปรโมชั่นดีๆร้อนแรงในช่วงเตรียมรับหน้าฝนนะครับผม
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Network 107
1: MCOT Relax Station

0: ลับเข้ามาเบรกคายอู้วันนี้ฝนตกดีจังเลยชอบน่าจะเป็นวันหยุดนะหลายคนบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณคอฟพิทโดยห้างผู้จัดจำกัดสกลนิษฐ์เซอร์วิสนะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอฟพิทมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาททั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับผมคอฟพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยด้วยครับ
1: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมในตัวเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
0: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอกพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอฟพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอฟพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนถ่ายลมในตัวเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถมีหรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอฟพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด.23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LVG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังคว้างนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Happy on your time.

ครับผมทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันอย่างลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะครับตอนนี้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น

0: A80 Wi-Fi มิสเตอร์ CCTV V360 กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุณได้คุยแบบวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือเท่านั้นเองคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วเหรอครับผมยังไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดตามตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำได้ดีด้วยกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็ยังเอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวถึง30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถมอีก1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcon Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: ส่งความสุขต่อไปนะสบายดีไปทางสปป.ลาวด้วยวันนี้วิทยุออนไลน์นะก็จะเข้ามาเยอะหน่อยนะครับทางโซเชียล

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่ช็อคพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่ขอบพิษสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับกับคอปพิทคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณนะครับมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ร้านกำหนดจะเป็นเปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าเปลี่ยนถ่ายลมในโตเจนนะ200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาที่คุณเดินทางไปไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลแถมฟรีไส้กรองนะครับพร้อมค่าแรงไม่คิดนะครับอุ่นใจประหยัดจริงที่คอปพิทของเรานะครับผมก็เข้าไปหาเราได้แล้วที่สำคัญผ่อนสบาย 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของรถ4ล้อนะครับรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นนะรถใหญ่เรายังคงดูแลนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อรถพ่วงรถเมล์หรือว่าจะเป็นรถบัสอะไรต่างๆเข้าไปใช้บริการได้เหมือนรถเล็กเลยนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม็กลายสวยๆทุกขนาดนะครับก็ให้คุณได้เข้าไปเลือกกันนะครับที่ศูนย์บริการของเรามั่นใจเลยนะครับผมคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขาสาขาใหญ่เลยตชด.23ขึ้นมาสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยซ้ายมือจะเป็นปั๊มการ LPG ขวามือจะเป็นศูนย์บริการจำหน่ายแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกรูปแบบตรงเข้าไปสุดนะครับจะเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเตล็ดในราคาส่งด้วยแล้วยังมีโชว์รูมดูแลรถ10ล้อ6ล้อรถบัสรถเมล์รถขนาดใหญ่เลยนะครับผมสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LPG นะฮะใครสะดวกก็แวะได้สามารถจอดพักรถพักเหนื่อยได้ส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านารายหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านใช้บริการได้แถวบ้านมังควางนะครับสะดวกสาขาไหนก็แวะได้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรามั่นใจตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมครับผม
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เจ็บปวดโอ้ยผมเหลือ2นาทีสุดท้ายวันนี้ออกทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะทาง FM 107ว่ากระแสไฟฟ้าบนเขาเกิดอุบัติเหตุจากพายุฝนเมื่อคืนนะทำให้ไฟฟ้าแรงสูงนะ3เฟสนะมีปัญหาการไฟฟ้ากำลังเร่งมือทำอยู่นะนั่นยังอีก4ชั่วโมงติดตามออนไลน์ไปก่อนนะเดี๋ยวเที่ยงครึ่งบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลวันนี้คุณกีฬานะติดตามทางเพจอสมทสกลนครแล้วก็บ่ายโมงนะครับเอ็มคอร์ดเรดิโอกรุ๊ปกรีนในช่วงกรีนมาร์เก็ตนะครับผมอยู่กับผมวิษณุนะครับวันนี้มีทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกานะฮะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมาร่วมในการด้วยพร้อมนำกลุ่มเกษตรกรที่มีสินค้าโลคอนสินค้าโปรดักต์ในมือนะต่างๆนะเดี๋ยวจะมาโชว์ด้วยนะครับก็ติดตามได้นะแล้ววิทยุเดี๋ยวรีลันย้อนหลังให้ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคอีก1ชั่วโมงเจอกันขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทในช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเลยนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดลานะครับในช่วงเช้ากับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพฤษภาคมไม่ใช่พฤศจิกโอ้อยากหมดปีเร็วๆนะพฤษภาคม2569หรือปี2026อีก1ชั่วโมงเจอกันใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: นายกร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้แล้วก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนีย ได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
2: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60 วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
3: ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพรก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลา เลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวสว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
3: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้งสองพื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะ ตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1 ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำถูกซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายด้วยด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปาง

0: หมู่ที่1ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามเสียหายบางส่วน2หลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่อำเภอแม่พริกบ้านเรือนเสียหาย87หลังตำบลพระบาทวังตวงบ้านเรือนเสียหาย15หลังต้นไม้หักทับรถตู้1คันตำบลแม่พริกบ้านเรือนเสียหายบางส่วน72หลังและที่ตำบลวังเหนือครับบ้านเรือนเสียหายไป6หลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6มีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคมโดยบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกียร์ว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าญาติของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัม

0: พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
1: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มาบังคับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้แก่ภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10%

0: ากทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
7: สวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ซึ่งวันนี้ผมชื่อลาจิรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะในช่วงเที่ยงครึ่งโดยประมาณจนถึง 13:00 นนะฮะซึ่งรายการนี้ก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับทีมงานหน้าที่ของทีมงานของอสมทสกลนครนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมชิลาชีรวัตรหรือว่าคุณวิศนุปณิกรคุณยุกฤษลานะซึ่งวันนี้ผมก็ชิลาชีรวัตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเที่ยงครึ่งโดยประมาณวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีฝนเข้ามานะเรื่องของพายุฤดูร้อนซึ่งก็ทางการเขาก็แจ้งเตือนนะฮะเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงระหว่างที่8ถึง10พฤษภาคมก็เริ่มวันนี้นะฮะ8ถึง10พฤษภาคมก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ในวันที่8พฤษภาคมก็เน้นไปทางจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมหาสารคามครับวันที่9พฤษภาคมก็เน้นไปทางจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นและชัยภูมิส่วนวันที่10พฤษภาคมก็เน้นไปทางจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูและอุดรธานีนะฮะก็หลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะฮะในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองรวมถึงระวังอันตรายจากพายุฝนตกหนัก สำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศในส่วนของวันที่8พฤษภาคมกับการแจ้งเตือนอากาศแปรปรวน8 ถึง 10นะ8 9 10นะครับก็จะมีผลกระทบอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับนั่นก็คือในส่วนต้นๆจะเรียกว่าต้นๆฤดูฝนลอยต่อระหว่างร้อนกับฝนนี่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนแบบนี้แหละนะครับมาต่อกันที่ทางด้านของทางเกี่ยวกับทางด้านของกีฬากันบ้างซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะฮะพร้อมด้วยผอ.กกท.จังหวัดสกลนครนำทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดสกลนครเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับพร้อมให้กำลังใจทัพนักกีฬาสกลนครที่ร่วมชิงชัยในครั้งนี้นะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับเวลา 18:00 นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางรณิดาหลงทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวอรภานีรุ่งพรเจริญพงศ์นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสกลนครคณะนักกีฬาเยาวชนจังหวัดสกลนครตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแสดงพลังสนับสนุนและก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกหลานเยาวชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนครนะฮะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีการร่วมพบปะแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดสกลนครนะครับพร้อมขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีสปิริตนักกีฬานะฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครแล้วก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพและความพร้อมของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงการแข่งขันก็คือระหว่างวันที่8ถึง19พฤษภาคม2019นี้ครับ8ถึง19พฤษภาคมนะฮะทางนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมมีการแข่งขันทั้งหมด45ชนิดกีฬาโดยจังหวัดสกลนครส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน13ชนิดกีฬานะฮะได้แก่กรีฑายกน้ำหนักจักรยานเทควันโดยูโดมวยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นจักรยานมอเตอร์คอสนะจักรยานยนต์มอเตอร์คอสยิงปืนเปตองเอ็กซ์ตรีมฟุตบอลหญิงและบลิดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะสุราษฎร์ธานีเกมซึ่งก็จะแข่งวันที่8ถึง19พฤษภาคมนี้ซึ่งทางทัพนักกีฬาของสกลนครเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนั่นเองนะฮะนางรณิดาหลงทิติสกุลนะฮะซึ่งก็เมื่อวานนะครับก็เริ่มแล้วนะครับก็สำหรับเรื่องกีฬาผ่านไปแล้วนะฮะก็มาว่ากันต่อนะในส่วนของใครที่อาจจะว่างงานอยู่นะครับตอนนี้ก็วันพบพลังงานนะฮะประจำปี2019ทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครจัดวันนัดพบแรงงานประจำปี2019ไปในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมศุกร์หน้านะฮะศุกร์ที่15พฤษภาคมเวลา 10:00 นถึง 16:00 นที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนครนะฮะศุกร์ที่15พฤษภาคมกับวันนัดพบแรงงานนะฮะกิจกรรมภายในงานก็มีการรับสมัครงานการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการหางานทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆนะฮะทดสอบความพร้อมทางอาชีพรับขึ้นทะเบียนแรงงานตัวกรณีว่างงานนะฮะก็นายจ้างหรือว่าสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์โดยตรงเลยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่15ศุกร์หน้าฮะศุกร์ที่15พฤษภาคมกับวันนัดพบแรงงานนะครับที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กชั้น2ศูนย์ค้าโรบินสันสกลนครนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดงานจังหวัดสกลนครครับโทรศัพท์ก็0427147778นะแล้วก็0427147779นะฮะสำหรับวันงานวันนั้นพบแรงงานนะครับก็ใครที่อาจจะว่างงานอยู่ก็อย่าลืมนะฮะไปกันได้นะครับมากันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของทางเกี่ยวกับทางการเกษตรนะฮะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะจากโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยมกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปี2569ออกให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านม่วงนะครับเมื่อวานนะฮะวันที่7พฤษภาคมนะครับณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมนะฮะก็ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนายปรินนิรัตเอกนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2019เพื่อให้บริการทางวิชาการและก็แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยมีนางสาวสุนันทาหมื่นแก้วนภานะฮะเกษตรจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยทางนายอำเภอบ้านม่วงส่วนราชการและก็เกษตรอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็เกษตรกรชาวอำเภอบ้านม่วงร่วมพิธีโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุพรรษา50พรรษาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้ดำเนินการในพระราชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลนะครับให้เข้าถึงการบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบวงจรซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา20ปีนะครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการเปิดหน่วยให้บริการกว่า30คลินิกนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแบบเรียกว่าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลินิกพืชดินนะฮะวิเคราะห์ดินวิจัยโรคพืชและก็แมลงศัตรูพืชคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงนะฮะคลินิกวิจัยโรคสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะฮะพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคลินิกวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่และการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรจัดการแสดงนวัตกรรมแล้วก็แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกรก็สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในคราวเดียวกันโดยคาดว่าจะมีเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า200คนนะครับภายในงานก็ประธานก็มีการพิธีได้เยี่ยมชมนะฮะการทำงานของคลินิกต่างๆพร้อมกับพบปะพูดคุยพี่น้องเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาให้กำลังใจในการประกอบอาชีพซึ่งโครงการในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะฮะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะฮะงานนี้ก็จัดที่บ้านอำเภอบ้านม่วงนะครับสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องของเกษตรเคลื่อนที่เนี่ยก็เรียกว่าไปให้บริการถึงพื้นที่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไปร่วมรับฟังแก้ไขปัญหานะฮะรวมทั้งมีการแนะแนวอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะครับมากันที่ทางเรื่องของเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรับหนังสือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนครในการแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องเกียรติยศหลังถูกอภิปรายพาดพิงในสภาประเด็นยาเสพติดนะครับซึ่งเมื่อวันที่7ก็คือเมื่อวานนะ7พฤษภาคมครับเวลา 11:00 น.ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังใหม่กลุ่มตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนครได้นำโดยนายนันทวัฒน์โคตรบงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนครก็ได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือแถลงการต่อผู้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หลังจากถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายพาดพิงในทางที่เสียหายโดยมีนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเป็นผู้แทนรับหนังสือนะฮะรับมอบหนังสือพร้อมด้วยนางสาวจิรพรเบิกบานดีปลัดจังหวัดสกลนครนายวิชาญอิทธิฤกษ์มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครร่วมรับมอบด้วยนะฮะทั้งนี้ก็เรื่องของการแถลงดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยปรากฏว่าข้อความนะฮะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านหนึ่งบอกความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตัวดีนะฮะนัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจับตรวจฉี่ให้หมดเลยครับอะไรประมาณนี้นะฮะพวกนี้คือพวกค้ายาเสพยาทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้อความดังกล่าวก็ได้สร้างความสะเทือนใจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วทั้งประเทศอย่างยิ่งเลยนะครับทางชมรมก็จึงขอแถลงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงจุดยืนนะครับเป็นประเด็นแยกเป็นประเด็นต่างๆไม่ว่าจะข้อแรกนะฮะ1การกล่าวหาที่ปราศจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์การใช้ถ้อยคำระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านพวกค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือเป็นการกล่าวหาแบบเหมารวมรุนแรงเกินกว่าเหตุพฤติกรรมของบุคคลเพียงบางกลุ่มนะฮะไม่ควรถูกนำมาตัดสินคนทำงานนับแสนทั่วประเทศอย่างตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตหัวข้อที่2ก็คือบทบาทและหน้าที่บทบาทในการปราบปรามยาเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านคือด่านหน้านะฮะที่ทำงานเสียงอันตรายนะในการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับตำบลหมู่บ้านมาโดยตลอดการให้ข้อมูลที่บิดเบือนต่อสาธารณชนในลักษณะนี้ก็ไม่เพียงแต่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังเป็นการบั่นทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างร้ายแรงข้อที่3ก็คือความยินดีในการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมนะฮะเขาเรียกว่าพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศขอยืนยันว่าพวกเรายินดีให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและก็พฤติกรรมตามระเบียบวินัยของกรมการปกครองอยู่เสมอนะฮะหากมีข้อมูลชัดเจนว่าบุคคลใดกระทำผิดจริงพวกเราพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแต่ต้องไม่ใช่การตราหน้าองค์กรผ่านการอภิปรายที่ขาดการกันกรองข้อมูลข้อที่4ก็คือเรียกร้องจริยธรรมในการสื่อสารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยนะฮะควรใช้วุฒิภาวะแล้วก็คำนึงถึงจริยธรรมในการอภิปรายการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังหรือด้อยค่าอาชีพอื่นโดยไม่มีคุณความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่อาจจะเกิดขึ้นในสถาบันอันทรงเกียรตินี้นะฮะอย่างกล่าวต้องเพิ่มเติมว่าเกียรติกำลังผู้ใหญ่บ้านเองก็คือเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านนะฮะก็ขอเรียกร้องให้ผู้ที่พูดวิจารณ์ทบทวนคำพูดแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อการพัดพิงที่สร้างความเสียหายในครั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับก็ในยงยศแก้วเขียวนะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศในวันที่3พฤษภาคมนะฮะส่วนทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายเอกภพโสพลนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องของทางชมรมได้เดินทางมาแสดงจุดยืนนะฮะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจจากกรณีที่มีการพาดพิงผ่านสื่อออนสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้แก่พี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้สั่งการด่วนนะฮะให้บูรณาการกำลังสุ่มตรวจหาสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก18อำเภอกว่า 1,000 นายรวมกว่า 1,000 นายนะฮะซึ่งก็จากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบยาเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดถือเป็นการยืนยันความโปร่งใสความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามฮะในอนาคตนะครับหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทางจังหวัดและชมรมก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขั้นสูงสุดพร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังนะครับนั่นก็คือประเด็นที่เรื่องของมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งออกมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับ ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยว่าเป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการยื่นหนังสือนะฮะเรียกร้องในส่วนของความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาพูดคุยมาฝากกันนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงของรายการบอกข่าวรอบบ้านคุณยุกลิศลาจะมีอะไรมาฝากผู้ฟังกันนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะครับ
6: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
10: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยพอเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
11: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
12: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
7: ครับกับช่วงท้ายรายการบอกข่าวรอบเมืองสกลวันนี้นะฮะมาถึงช่วงของบอกข่าวรอบบ้านกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีคุณยุดิเจยุอยู่ในสายแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากผู้ฟังกันเดี๋ยวไปติดตามกันนะสวัสดีครับคุณยุครับ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิราสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็ไปรอบบ้านกันที่นครพนมแล้วกันนะคะเพราะว่า
7: ครับผม
14: นครพนมนะคะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้นะคะมีการจัดงานกรรมงานมหาหมอลำนะคะหมอลำ to the world นะคะที่จะกลับมาเสิร์ฟความม่วนจอยกันอีกครั้งในวันที่10และ11พฤษภาคมนี้ที่นครพนมนะคะจากเวที1เนี่ยเขาจะอยู่ที่สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองจังหวัดนครพนมก็โอ้มีตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง14นาฬิกา
7: แสดงต่อเนื่องเลย
14: ตอนเนื่องก็คือเขามีการท่องเที่ยวด้วยนะคะเส้นทางท่องเที่ยวมุ่นซื่นมหาหมอลำสัมผัสวัฒนธรรมนาคาวิถีจากนั้นก็เริ่ม11นาฬิกานะคะก็จะมีการแสดงหมอลำประกอบพิธีกรรมนะคะหมอโจทาราชนั่นเองแล้วก็มีการแสดงหมอลำกลอนนะคะช่วงบ่ายก็มีค่ะหมอลำร่วมสมัยนะคะโดยปอนทศพลนะคะบ่าย3โมงมีการสาธิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเลยนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้น4โมงเย็นก็จะมีการแสดงจากสมาคมเสียงแคนลาวของสปป.ลาวก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีการแสดงศิลปินหมอลำสู่สากลการแสดงวิทยาลัยศิลปะศึกษาสปป.ลาวนะคะคือเขา นอกจากเราจะได้ชมหมอลำกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีนิทรรศการด้วยค่ะคุณธีราช่วงตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะเป็นนิทรรศการหมอลำจังหวะชีวิตของชาวอีสานนะคะนี่อันนี้เวที1นะคะอยู่สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองจังหวัดนครพนมส่วนอีกเวทีนึงนะคะเวทีนึงจะอยู่ที่ลานกิจกรรมหน้าโรงแรมเวลาดีนครพน
7: ม
14: ตรงนี้จะเป็นช่วงค่ำนะช่วงค่ำจะมีการแสดงศิลปินหมอลำสู่สากลเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีการแสดงของคุณอังคณาคุณชัย2ทุ่มครึ่งมีพิธีเปิดนะคะแล้วก็หลังจากพิธีเปิดก็จะเป็นการแสดงจากศิลปินทางสปป.ลาวนะคะสิริพรศรีประเสริฐนะคะแล้วก็มีการแสดงหมอลำหน้าใจเกินร้อยด้วยพลาดไม่ได้เนาะนะคะสำหรับเรื่องของการไปชมงานดีๆแบบนี้นะคะมหาหมอลำนะคะหมอลำทูเดอะเวิลด์อันนี้วันที่10นะคะคุณจิราวันที่11พฤษภาคมตลอดทั้งวันก็มีเรื่องของการเส้นทางท่องเที่ยวม่วนซื่นมหาหมอลำสัมผัสวัฒนธรรมนาคาวิถีนะคะก็บรรยากาศช่วงเสาร์อาทิตย์ที่นครพนมก็น่าจะคึกคักทีเดียวเขาบอกว่าไปชมเนี่ยถ้าถามว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายชมฟรี
7: จัดกี่วันฮะจัดกี่วันฮะ
14: สองวันนะคะสองวัน
7: สิบ
14: แต่ว่าวันโปรแกรมที่บอกไปเนี่ยจะเป็นวันที่10นะคะแน่นเอียดเลยวันที่10นะคะการแสดงหมอลำต่างๆนะคะ
7: อันนี้90หรือว่า10 11ฮะ
14: 10 11ค่ะ
7: 10 11เนาะครับผม
14: 10 11อาทิตย์ที่10แล้วก็วันจันทร์ที่11ก็ไปสัมผัสวัฒนธรรมดนตรีอีสานแบบเต็มอิ่มกันได้นะคะ10และ11
7: ครับ
14: พฤษภาคมนี้นะคะที่นครพนมค่ะ
7: โอเคต้องขอขอบคุณคุณยุด้วยนะฮะมารายงานในเกี่ยวกับทางบอกข่าวรอบบ้านทางนครพนมนะฮะเรื่องของหมอลำใครมีโอกาสช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ไปเที่ยวกันได้ที่นครพนมเนาะนะฮะต้องขอบคุณคุณยุ
14: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับฮะเวลาหมดพอดีครับคุณผู้ฟังครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันกับช่วงเวลาของบอกข่าวเรื่องเมืองสกลโดยผมจิราชีรวัตรนะฮะก็ติดตามได้เที่ยงครึ่งโดยประมาณจนถึงบ่ายโมงทุกวันนะครับวันนี้ผมชิราเชวัตรลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
6: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
15: 13:00 นค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพท.กำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพท.หลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากสม.เห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสม.ได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐ

0: พบว่าสำนักงานของแก๊ง call center ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวและยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊ง call center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็น call center ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีนะครับในภาคบ่ายนะฮะยังคงอยู่กับผมวิศนุนิมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Grow Green ในช่วงGreen Market นะครับผมก็ตามสัญญานะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569สามารถติดตามผ่านทางวิทยุออนไลน์นะ www.mcot.net นะครับหรือว่าจะเป็นเพจอสมทสกลนครเพจ Mcot ทั่วไทยของเรานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาทางจะเป็น LINE ID LINE นะสกลนคร107หรือว่า Messenger ของ Facebook อสมทสกลนครแล้วก็ติดตามผ่านทาง FM 107จังหวัดสกลนครของเราแล้วอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะแอปเดียวเอาอยู่นะสามารถติดตามข่าวสารวาไรตี้สำนักข่าวไทยหรือว่าเป็นช่อง9 Mcot HD ช่อง30ของเราก็ได้วันนี้แน่นอนนะครับใครที่ติดตามอยู่หรือว่าไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามแล้วอยากจะให้คนที่ไม่ได้ติดตามนะครับได้ติดตามก็คือต้องบอกต่อๆกันแล้วก็ส่งต่อผ่านทางเพจอสมทสกลนครเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้นะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะมีทางผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรในการทำอาชีพต่างๆนะครับในสังคมเพื่อเป็นการผลิตวัตถุดิบหรือว่าแบรนด์ต่างๆหรือว่าการทำแพ็กเกจต่างๆออกมาให้มีคุณภาพแล้วก็จำหน่ายในราคาถูกหรือว่าคนบริโภคนี่ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับวันนี้แน่นอนนะครับผมก็มีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ขออภัยครับรองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาวงศ์พานิชนะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วอีกท่านหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรกรจะเป็นรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับเป็นเกษตรกรที่ผมบอกว่าคือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคืออาจจะเป็นนักธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่ว่ามาทำอาชีพทางด้านเกษตรกรแล้วก็ได้รับการส่งเสริมได้รับองค์ความรู้จากหลักสูตรนอนดีกรีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครก็คุณวัชระนะแอร์สมาร์ทนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านเป็นเจ้าของฟาร์มโคอริสาฟาร์มนะครับอันนี้พูดถึงโคแล้วนะสกลนครเนี่ยก็ขึ้นชื่อใช่ไหมครับอาจารย์นะครับโคขุนโคอะไรนี่คือผมบอกว่าทุกคนมาจะต้องชิมโคนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะโอ้ราคาค่อนข้างจะสูงนะอะไรแบบนี้แต่วันนี้นะคุณจะได้ทานโคที่คุณภาพเยี่ยมเนื้อเยี่ยมแต่ราคานี่จับต้องได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะก่อนอื่นต้องขอคุยกับอาจารย์ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นมายังไงครับผมอาจารย์ครับ
1: ค่ะหลักสูตรนี้นะคะก
0: ็
1: เป็นหลักสูตรการอบรมนะคะชื่อชุดวิชาการผลิตเนื้อคุณภาพสูงนะคะซึ่งจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่ปี2561แล้ว มีลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะมากนะคะและปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.อาด้านะคะซึ่งก็ให้ทุนพวกเราเนี่ยมาทำการวิจัยในเชิงของการอบรมนะคะแล้วให้ความรู้เกษตรกรด้านเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงโคเนื
0: ้
1: อนะคะของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างคุณวัชระเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่สกลนคร
0: ครับผม
1: นะคะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาร่วมการอบรมนะคะ
0: ในหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับผม
1: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นเกษตรกรเลี้ยงวัวมานานละนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะแต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบที่เป็นใช้ประสบการณ์จากคุณตาคุณพ่อคุณแม่หรือการเรียนถูกผิดๆไปก่อนนะคะแล้วก็มาลองทำนะคะแต่มหาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะก็ใช้องค์ความรู้ของมหาลัยทั้งวิเขตกำแพงแสนและวิเขตสกลนครเราใช้อาจารย์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมาให้ความรู้เกษตรกรให้ใช้ในวิชาการในการเลี้ยงโคให้ถูกต้องนะคะที่สำคัญคือสามารถนำไปใช้จริงและสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได
0: ้ครับผมก็แสดงว่าไม่ใช่มีแค่ด้านอาชีพโคอย่างเดียวยังมีอาชีพอื่นๆด้วยใช่ไหมครับผม
1: อย่างพรุ่งนี้จะมีการอบรมเรื่องการทำขนมอบและธุรกิจกาแฟ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่จะไปคุยต่อเดี๋ยวผมให้อาจารย์หยิบวันนี้มีโคผลิตภัณฑ์เนื้อนะมาให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างมีเยอะเลยนะวันนี้อันนี้เป็นอะไรนี่ตะเข้นะตะเข้อันนี้ดูก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกับทางเจ้าของฟาร์มให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะมีวันนี้เอามาเยอะเลย
1: แล้วเสร็จแล้วก็หนึ่งในวิชานั้นก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปด้วย
0: ครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับติดตามให้ดีแล้วแชร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีของจริงมาให้ดูต่อเลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ ก็หลังจากที่การอบรมแล้วนะคะเราก็ยังเก็บรายได้มีการติดตามแล้วก็พัฒนาเกษตรกรให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แบบไลฟ์สดแล้วก็มีการทบทวนมีการทำแบบทดสอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทุกคะแนนนั้นจะถูกเก็บไว้ที่คลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นปริญญาตรีได
0: ้ครับผม
1: จริงแล้วเราก็มีจบมาเกือบ5รุ่นแล้วนะคะที่สกลนครก็จะมี3รุ่นรุ่นหนึ่งก็ประมาณ15คนที่จบลักษณะนี้อาจจะไม่ได้เรียนชุดโคอย่างเดียวนะคะอาจจะเรียนชุดผักชุดปลาก็มีค่ะ
0: ครับผมแต่ละหลักสูตรนี่ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน
1: ประมาณ 3-4
0: เ
1: ดือนอ๋อแล้วจะเน้นปฏิบัติ
0: อ๋อเน้นปฏิบัตินะครับผมแล้วไปตรวจสอบหลังจากที่จบแล้วอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบยังไงครับผม
1: เราสื่อสารกันในไลน์ตลอดเวลาเลย
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเรียนไลฟ์สดนะคะแล้วก็การลงพื้นที่เราก็จะลงพื้นที
0: ่ลงพื้นที่จริ ง
1: ใช่ค่ะลงที่จริงพาทำอาหารสูตรอาหาร
0: ทำจริงปฏิบัติจริง
1: ใช่ค่ะออกแบบสูตรอาหารโคที่เหมาะสมกับโคที่เกษตรกรเลี้ยง
0: ครับผม
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันหรือโคขุนหรือโครุ่นนะคะก็ต้องมีสูตรที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังพาเรียนรู้ถึงเรื่องการตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือการจัดการฟาร์มให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรคือหลักสูตรดีเลยแหละเพราะว่าแล้วมันระยะสั้นเนาะเรียนเร็วได้เร็วทำเร็วก็ได้เร็ว
1: เรียน
0: ใ
1: ช้ได้ปั๊บเร
0: ีย
1: นจากโจทย์ที่เกิดปัญหาในฟาร์มแล้วเอาโจทย์นั้นมาให้พวกเราเนี่ยสอนไม่ใช่ว่าเราตั้งวิชาก่อนแล้วไปสอนนะเราถามว่าผู้ที่เข้ามาอบรมเราต้องการอะไรเราก็จะออกแบบหัวข้อซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับรายวิชาที่เรามีอยู่ค่ะ
0: หมายถึงว่าไปเอาปัญหาในสมมติในฟาร์มก็เข้าฟาร์มไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาปัญหาในฟาร์มออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ไว้ทางวิชาการเพื่อจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางท่านวัชระแอร์สมาร์ทเลยนะครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มอริสาฟาร์มนะครับผมวันดีอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างครับต้องฟังจากปากว่าเข้าไปเรียนหลักสูตรนอนดีกรีแล้วช่วยอะไรในการเลี้ยงโคครับผม
2: คือหลักสูตรตัวนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปเรียนเมื่อภาคเรียนที่แล้วนะครับรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยคือจะเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมทั่วไปนะครับให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรมได
0: ้ครับ
2: นะครับเมื่อเราเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรมได้เนี่ยเราสามารถที่จะสู้กับสินค้าต่างประเทศ
0: ครับ
2: นะครับได้เพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ว่าเกษตรกรโคเนื้อพบอยู่ก็คือเราต้องสู้กับสินค้าต่างประเทศ
0: ครับผม
2: ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูง
0: ครับ
2: นะครับเมื่อเราได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรแล้วก็วิชาการทางด้านต่างๆเนี่ยสามารถทำให้เราปรับปรุงและสู้กับสินค้าต่างประเทศได้คร
0: ับผมก็แสดงว่าหลักสูตรนอนดีกรีมีส่วนช่วยเยอะนะฮะได้องค์ความรู้ยังไงบ้างครับจากหลักสูตรนี
2: ้คือถามว่ามีส่วนช่วยเยอะไหมตรงนั้นพูดไม่ได้แต่จะใช้คำพูดว่าช่วยทั้งหมดดีกว่า
0: โอ้ครับผม
2: นะครับจะช่วยทั้งหมดดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานฟาร
0: ์ม
2: นะครับเรื่องอาหาร
0: ครับ
2: นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพโค
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างครบแล้วก็จะมาถึงเรื่องการแปรรูป
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็

0: มีเรื่องการตลาดและเรื่องเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
0: เมื่อกี้ก็เลยได้เรียนว่าบางส่วนไม่ได้เราเรียกว่าหลักสูตรนี้ครบเลย
1: ครับผม
0: ครบเลยคร
1: ับ แล้วนึกยังไงถึงมาเลี้ยงโคแต่ก่อนทำอาชีพอื่นไหมครับผม
0: คือแต่ก่อนก็มีบริษัททำอีเวนต
1: ์ครับผม
0: นะครับแล้วก็แต่ว่าสนใจทางภาคเกษตรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยทำฟาร์มวัวนม
1: ครับผม
0: แล้วก็คิดไว้ว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำมาฟาร์ม
1: ทำบ้างก็เลยมาทำนี้แล้วก็พอได้มหาวิทยาลัยหลักสูตรดีกรีเข้าไปเสริมมันเลยทำให้ทุกอย่างออกมาดีหมดเดี๋ยวผมขอดูผลิตภัณฑ์เลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเวลาเรามีไม่เยอะก็เลยเอาชิ้นแรกก่อนนะอันนี้มาจากฟาร์ม
0: อ
1: ริสาฟาร์มเลยนะ
0: ครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เราก็คือ
1: เอานี้ก่อนอันแรกนะ
0: อริสาวากิว
1: อริสาวากิวนะชื่อนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆอันนี้ผลิตภัณฑ์แรกเป็นเขาเรียกอะไร
0: เสียบไม้
1: เนื้อเสียบไม้เป็นเนื้อโคขุนเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่เนื้ออันนี้คือเป็นเนื้อโควากิว
1: โอโควากิวนะฮะโควากิว
0: สายพันธุ์กิว
1: มันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับ
2: สายพันธุ์วากิวเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีไขมันแทรกสูงนะคะ
1: อ๋อครับผม
2: เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแสดงว่าคุณภาพก็ดีด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติแล้วราคามันแพงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ย
0: ก็ถ้าเรารับทราบทั่วไปว่าถ้าเป็นเนื้อวากิวก็ต้อง
1: แพง
0: ระดับแรก
1: แต่ผมดูราคานี้ถูกมาก
2: ต้องได้ค่ะ
1: เอาบอกราคาหน่อยได้ไหมอันนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่อันนี้ถ้าเราขายอยู่นะครับก็แพ็คละ100บาท
1: เออเห็นไหมครับ10ไม้นะฮะไม้ละ10บาทถูกมากอ่ะดูอันที่1ก่อนต่อไปดูอันนี้เป็นอะไรฮะเนื้อสเต็กเนี่ย
0: นะครับ
1: ตะเข้นะชิ้นตะเข้นะโอ้ดูดีๆนะน่าทานมากเลยเนื้อแต่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา490บาทโอ้โหชิ้นนี้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวไหนไม่ใช่อันนี้เป
1: ็
0: นกร
1: ั
0: ม
1: อ๋อกรัมเนี่ย
0: ราคาจะอยู่ที่นี
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อ100ตกใจเลย112บาทนะฮะดูเนี่ย112บาทเพราะผมเพิ่งไปซื้อเนื้อโคขุนทานะชิ้นเล็กกว่านี้อีกนะเกือบ400บาทนะดูนะอันนี้เนื้อวากิวนะแล้วก็มีอันนี้อะไรฮะ
0: จะเห็นเป็นลายไขมันแทรก
1: ดูต้องดูใกล้ๆนะอันนี้เนื้อวากิวเลยนะผม
2: 100กว่าบาทค่ะ
1: ร้อยกว่าบาทนะฮะดูฟังราคาแล้วตกใจนะฮะเพราะเนื้อโคขุนนี่ก็ราคาเขาบอกว่าสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมาเจอวากิวเนี่ยราคามันสูงกว่าเยอะแต่ว่า
2: เป็นคุณภาพ
1: แต่ราคาต่ำนะราคาต่ำแต่คุณภาพสูงมากนะดูนะ
2: ฮะช่วงนี้ก็มีการตรวจดีเอ็นเอของพ่อพันธุ์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อต้องมีการตรวจดีเอ็นเออะไรให้เรียบร้อยน้ำเชื
2: ้อ
1: ก็ไป
0: คือ
1: ันนี้ไส้กรอกเนื้อนะฮะไส้กรอกเนื้อนี่หาทานยากนะเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่ไส้กรอกหมูใช่ไหมฮะส่วนมาก
0: ของเราไส้กรอกเนื้อแล้วเราไม่ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่านี่จะเป็นไส้กรอกเนื้อล้วน
1: ไส้กรอกเนื้อล้วนเลยนะครับ
0: ที่ตามโรงแรมหรือว่าโรงแรมชั้นนำจะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: 100บาทคร
1: ับ
0: ร
1: ้อยบาทนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ100บาทนะครับผมเอาแล้วครับมีอะไรอีกฮะ
0: อันนี้เนื้อบด
1: อันนี้เนื้อบดก็เนื้อบดก็เหมือนเนื้อบดคนชาวบ้านชอบซื
0: ้
1: อก็ลองเปลี่ยนเป็นเพราะหนึ่งกะเพราเนื้อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเนี่ยโอ้ชามนึงเดี๋ยวนี้80บาทนะฮะ120 80บาทไม่อิ่ม80บาทไม่อิ่ม
2: ก็คุณว่ากิโลยิ่งราคาสูง
1: เออแต่อันนี้คือเท่าไหร่ครึ่งกิโลเท่าไหร่ฮะ
0: 160บาท
1: ครึ่งกิโล160บาทนะผมแทบไม่เชื่อ
2: เ
1: ออครับมันจะถูกกว่าหมูด้วยซ้ำเนี่ยตอนนี้ฮะดูนะดูฮะของแล้วอันนี้รับรองทุกอย่างเลยปลอดสารนะครับ
2: ลงเชื่อจากลงเชื่อคุณภาพลงเชื่อมาตรฐานด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ฟาร์มก็ได้มาตรฐาน GFM
1: แล้วได้รับการสนับสนุนจากทางเกษตรด้วยใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์ใช่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
0: เป็นส
2: ั
0: ่ง
1: อันนี้รับประกันเลยนะ
0: ครับจะเห็นลายไขมันแทรก
1: เห็นดูลายก่อนนะสันข้อนะฮะสันข้อ
0: 140กว่าบาท
1: 140กว่าบาทนะครับคุณลองไปถามสเต็กจริงๆนะผมพูดจริงๆเลยไม่ใช่ว่าพูดเอาใจอาจารย์หรือว่าคนที่นั่งนะสเต็กในตัวเมืองนะชิ้นหนึ่งนะโคขุนนะบางร้านอ่ะปลาไป500กว่า600กว่าชิ้นเท่านี้นะเวลาไปสั่งมาแล้วแบบอ่านยิ่งเอาแบบสุกเนี่ยสุกนี่มันเหลือนิดเดียวเองนะครับผม
2: ค่ะที่สำคัญปีนี้นะคะปีนี้เราขยายการอบรมเนี่ยมาพื้นที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่อยู่สกลหนองวัวหรือหนองคาย
1: ไปที่ไหนบ้างครับอาจารย์คร
2: ับ สกลศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วมีอุดรด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแสดงว่าใครสนใจนี่ก็เตรียมตัวเลยจังหวัดใกล้ๆ
2: เดี๋ยวกลุ่มเกิดแผลเราก็จะมีการผลิตเนื้อจากกลุ่มนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ที
2: ่มาเข้าตลาดของบริษัทของคุณบีซึ่งคุณบีเปิดบริษัทใหม่นะคะ
1: กี่เปิดมานานยังครับผม
0: บริษัทเนื้อนี่นะครับ
1: ครับ
0: เปิดหลังจากที่
2: จบหลักสูตร
1: โอ้จบมานาน
0: เอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมดก็มา
1: แสดงว่าไม่ได้เปิดก่อนเรียนใช่ไหม
0: คร
1: ับอ๋อแสดงว่าพอไปเรียนหลักสูตรนอนดีกรีกับอาจารย
2: ์ทำแค่ฟาร์ม
1: ธรรมดาฟาร์มโคฟาร์มคุณพ่อโคนมนะฮะพ พอไปเรียนปุ๊บตัดสินใจเปลี่ยนเลย
0: ใช่คร
1: ับวากิวเลยใช่ไหม
2: เลี้ยงเองแล้วก็ขายเอง
1: ครับผม
2: แต่ถ้าขายเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองจะไม่ทันจำหน่ายเราสร้างเครือข่ายอะค่ะ
1: อ๋อครับผม
2: พนักงานการวิจัยก็เลยให้เรามาทำเครือข่ายให้ตัวเ
1: องอันนี้ผมว่าคนอีสานน่าจะชอบ
2: เนื้อเด็ด
1: เด
2: ีย
1: วเนื้อเด็ดเดียวดูเนื้อเด็ดเดียวก่อนนะครับ
2: กินจะหอมค่ะ
1: อันนี้คือเนื้อเด็ดเดียวนะ
2: กินไขมันของโคคุณภาพจะต่างจากโค

0: ใช่ไหมฮะ
1: อันนี้ถ้าเฉลี่ยเป็นกิโลนะฮะจะตกอยู่กิโลนึง600นิด
0: ๆ
1: ซึ่งถ้าเป็นเนื้อวัวธรรมดาตัวนี้เนื้อแดดก็กิโลนึงประมาณ550
0: ครับผม
1: จะแพงกว่านิดเดียว
0: ครับก็แสดงว่าในฟาร์มนี้มีที่เอามาโชว์นี่มีทุกอย่างนะฮะแล้วจำหน่ายยังไงฮะจำหน่ายทุกวันหรือว่
1: า
0: ออนไลน์หรือ
1: ไ
0: ง
1: ออนไลน์นะ
0: ครับผม
1: ชื่อเพจแล้วก็คืออีสานวากิว
0: อีสานวากิวลองเข้าไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอาจารย์ครับแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะคุยในเรื่องของพวกแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆที่มานี่คือทางมหาลัยแล้วเขาไปนำเสนอได้ยังไง
2: เน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพ
0: ครับผม
2: คุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลย
0: ครับ
2: ตั้งแต่การผลิตโคเนื้อโคแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ครับผม
2: นะคะให้ข้อมูลทั้งหมดเลยแม้กระทั่งพื้นฐานของการทำแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ก็ช่วยกันการออกแบบหรือการทำพลาสติกตัวนี้นะคะให้สีสันเข้าดูแล้วน่ากินนะคะ
0: คือดูแพ็กเกจแล้วถ้าจะบอกบ้านก็บ้านโมเดิร์นเนี่ยน่าทาน
2: แต่ราคาถูก
0: ราคาถูกอ่ะจับต้องได้นะแต่ว่าคุณภาพคือแน่นอนคือต้องมั่นใจนะฮะเพราะว่าคุณภาพอย่างเช่นของที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าชมนะเพราะว่าหนึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรนี้เข้าไปรับรองอยู่แล้วนะฮะก็การันตีได้ว่าเนื้อออกมาต้องมีคุณภาพต้องมาตรฐานถึงจะปล่อยออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคหนึ่งอย่างน้อยก็ผู้บริโภคก็สบายใจถ้าเกิดจะทานเนื้อที่มาอย่างสกลนครก็ที่นี่ก็สบายใจก็มันมีหลายๆที่แหละแต่ที่นี่ก็สบายใจเพราะว่าผ่านหลักสูตรนอนดีกรีนะครับผมก็เหลือเวลาไม่มากเสียดายแต่ต้องมีโอกาสได้คุยกันอีกแน่นอนนะ
2: มีกสิกรไลฟ์อื่นอีกที่เป็นลักษณะอย่างนี
0: ้มีเยอะไหมครับอาจารย์มีเยอะไหมครับ
2: มีค่ะในสกลนครเองก็มีทำผลิตภัณฑ์เองเหมือนกัน
0: ครับผมก็แสดงว่ามีคนเปิดฟาร์มโคเยอะอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้
2: เลี้ยงโคแล้วก็เป็นคนไข่เนื้อเองด้วย
0: ครับ
2: ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลย
0: ครับผม
2: จบในที่คนเดียวเลย
0: อันนี้มีไปรับโคจากที่อื่นไหมฮะหรือว่าเราเลี้ยงเองทั้งหมดเลย
2: แล้วเรามีกระขายแล
1: ้
2: ว
1: ตอนนี้เราเลี้ยงเองนะ
0: แต่ว่าเลี้ยงเองด้วย
1: เนื่องด้วยจากทางมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาทำเครือข่าย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเครือข่าย
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้เราก็มีเครือข่าย
0: ครับก็เสียดายเวลามีน้อยเดี๋ยวคงโอกาสต่อไปเดี๋ยววันนี้กลับมาคุยกันอีกรอบนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากในช่วงท้ายกับช่วง Mcot Radio Go Green ช่วง Green Market นะครับผม
2: ก็ฝากสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรนะคะที่พัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เป็นสินค้าที่เชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพดีราคาถูกนะคะที่สำคัญก็คือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงค่ะ
0: ครับผมแล้วก็พี่เมื่อกี้เห็นอาจารย์เรียกพี่บีใช่ไหมครับ
2: พี
0: ่ขออนุญาตเรียกพี่บีด้วยพี่บีก็มีอะไรจะฝากครับผม
1: ก็อยากจะฝากนะครับว่าเนื้อไทยนะครับไม่เป็นรองเนื้อชาติใดนะครับไม่ว่าจะเรื่องรสชาติหรือเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยครับผม
0: ครับผมก็วันนี้ก็โอ้เสียดายเวลาน้อยจริงๆก็ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลารายการนะก็อย่าลืมนะวันนี้ใครที่สนใจเนื้อมีหลายรูปแบบเลยแปรรูปหลายๆรูปแบบใช่ไหมอาจารย์
2: แล้วส่งถึงที่เลยนะ
0: ส่งถึงที่เลยแล้วปลอดภัยด้วยนะมั่นใจด้วยนะเพราะการันตีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาวงศ์พาณิชย์นะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครแล้วก็ขอเรียกพี่ดีกว่าวีวัชระนะหรือว่าพี่บีนะแอร์สมาร์ทนะครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มโคอริสาฟาร์มหรือว่าอีสานวากิวนะครับผมอยากได้เนื้อวากิวอร่อยๆคุณภาพเยี่ยมราคาถูกก็ติดต่อไปเลยตามนี้นะครับผม หรือผ่านมาทางอสมทของเราก็ได้เดี๋ยวอีกไม่นานเราอาจจะได้เป็นเครือข่ายพันธมิตรกันนะครับ ร่วมกันในการจำหน่ายด้วยนะครับวันนี้ผมวิษณุวรรณุปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนคงจะต้องลาในช่วงเวลานี้ครับก่อนลาเบรกนะครับก็อย่าลืมนะโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านความรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าโครงการอาจารย์วิษณุไหลหาโคตรนะครับสังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวันนี้เราทั้ง3คนลานะครับสวัสดีครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Network 107
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: M-Cord Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love
3: TrainM-Cord Radio Network
4: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวย้อสกลนคร
5: สาวย้อสกลนคร
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งเนี่ยค่ะฝากก็ดูฟังกันในช่วงเวลานี้ละค่ะทาง FM 107 MHz อสมทสกลนครเนี่ยค่ะช่วงเวลาบ่ายๆมากันคือเก่าเหมือนเดิมบอกว่าสิเป็นมือได้มือไหนยังคงคิดฮอดคิดถึงกันเนาะได้เวลาส่งความสุขกันฝากต้อนกันไปกับบทเพลงม่วนๆชื่นชอบหรือบ่ชื่นชอบจังใดติชมกันได้นะคะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะความหอมพร้อมความเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นชื่นจิตแล้วก็หอมเนี่ยหอมหอมชื่นใจหอมแบบยั่วๆอีกต่างหากอยากฮู้บอกว่าคนที่ได้กลิ่นหอมยั่วๆนี่จะมีความรู้สึกยังไงสิมีอาการแบบใดเป็นอาการแบบใดแล้วน่าจะงังหรือว่าอืมบรรยายบอกออกได้แต่อืมหอมยั่วๆเป็นแบบนี้เนาะ

อยากรู้ว่ากลิ่นหอมยั่วๆนั้นเป็นแบบใดใช้แป้งเย็นเภสัชค่ะคุณผู้ฟัง343กลิ่นค่ะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครหอมยั่วๆกันแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการกลิ่นหอมแบบยั่วๆแป้งเย็นเภสัชนะคะหอมและเย็นเย็นและหอมกันตลอดยั่วทั้ง3สียั่วทั้ง3กลิ่นนะคะหอมด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสค่ะชมพูมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงไหลฟ้าคาเมลล่าหอมเล่นลับน่าค้นหารวมไปถึงสีเขียวกลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนอยากได้กลิ่นหอมแบบใดตามโลดสบายใจกันแน่นอนนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชได้ความหอมพร้อมความเย็นชั่วชั่วไปสักพักไม่ยอมรับภาพความจริงอย่าลืมนะคะผู้ใดกระไซกันได้ค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชยิ่งใช้ยิ่งหอมหอมทนหอมทานหอมนานๆกว่ามื้อละ8ชั่วโมงอีกต่างหากต้นตำรับแห่งความหอมความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นเด้อโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากให้หนุ่มๆหลงไหลกะอย่าลืมใช้แป้งเย็นเภสัชนี่ละค่ะได้หนุ่มๆหลงไหลชัวติดหนึบชัวแบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังว่าบ่ลองเบิ่งค่ะไม่ลองไม่รู้สิบปากว่าบ่เท่าตาเห็นเด้อน้องหอมยั่วแบบนี้ต้องแป้งเย็นเภสัชนี่ละค่ะอย่างมีตู่หอมๆหลังอาบน้ำได้ความหอมแบบยาวนานต้องแป้งเย็นเภสัชซื้อเอามาใช้กันนะคะหอมและเย็นเย็นและหอม

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านบริเวอร์วังอลังการนะลองเบิ่งเนาะไม่เกินจริงนะคะคำว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านทุกครั้งที่คุณอยากฟินกับการอาบน้ำค่ะคุณผู้ฟังอาบน้ำเป็นนานสองนานแช่ตัวเป็นนานสองนานฟินชัวร์แน่นอนค่ะเมื่อใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะโดยเฉพาะคนที่มาอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยจะซอยได้ในเรื่องของการลดการแห้งตึงของผิวได้นะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโอเคกันเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นและกระทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดสดใสและที่สำคัญได้ผิวกระจ่างใสอีกต่างหากฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2สี2กลิ่นหอมคนละแบบหอมคนละอย่างนะคะแบบนึ่งหอมแบบนึ่งแบบนึ่งหอมแบบนึ่งหอมแบบใดสีเขียวไล่มิ้วนมข้าวหอมละมุนนวลกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะด้วยคุณค่าสารสกัดจากจมูกข้าวที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นส่วนสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะหอมใสๆกลิ่นฟรุตตี้จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เอามารวมกันนะคะเรียกได้ว่าหอมสดชื่นกันอีหลีสามารถขจัดริ้วรอยหมองคล้ำกันได้แบบสบายๆกันเลยนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปคุณจะได้อาบสะอาดและกับกลิ่นหอมหอมจนพิสูจน์ได้หอมไกลถึงข้างบ้านอย่าลืมนะคะอยากได้ผิวที่สะอาดหมดจดสดใสอยากได้ตัวหอมกลิ่นหอมฟุ้งอย่าลืมใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่แหละโอเคกันเลยทุกครั้งที่คุณอาบน้ำคุณจะได้ฟินแบบสุดๆฟินระดับ5หรือว่าให้คะแนน10เต็มโอเคกันเลยบางคนถามให้หาซื้ออยู่ซ้ายว่าสั้นคือบ่เห็นร้านค้าร้านขายทั่วไปมีจำหน่ายไปเลาะเบิ่งโลดเนาะเห็นชัวร์แน่นอนแผนกสบู่และก็สบู่เนี่ยค่ะหลายคนนะคะจะมีความเป็นจังใดล่ะเขาเอิ้นว่ามีความพอใจนะคะและก็มีความสุขใจในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพผิวเนาะเบิ่งแยงเอาใจใส่ผิวแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ดูแลผิวทุกครั้งเพื่อความสะอาดหมดจดสดใสเพื่อความละมุนละไมของผิวคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะตัวสร้อยดีๆนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดูแลและทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเลยฝากไว้นะคะคุณผู้ฟังผู้ใดอาบน้ำเป็นนานสองนานแน่หลายคนมีความสุขที่ได้อาบน้ำเป็นนานสองนานบอกเคยลองก็ต้องลองละเด้อสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดผิวตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นนะคะผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่ละค่ะซื้อเอามาใช้กันซื้อเอามาพิสูจน์กันบ่ต้องให้คนอื่นเว้าจังสั้นเว้าจังซี่แล้วเฮาบ่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง

ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่ล่ะจ้าทุกครั้งที่อาบน้ำลองใช้รถเด้อจ้าส่งต่อกันกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งผลงานเพลงเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นไปๆๆๆเก็บไปบ่ต้องเอามาใส่แถวนี้ว่าซะเนาะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนเกินต้านบอเสื้อต้องเอามาใช้กันแล้วล่ะค่ะซื้อเอามาใช้กันเด้อสำหรับแป้งเย็นเพสัตนะคะความหอมที่จะทำให้คุณได้สวยเย้ายวนนะคะมีเสน่ห์เซ็กซี่เพิ่มขึ้นอีก 200% แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมที่พิเศษนะคะนั่นก็คือกลิ่นหอมเกินห้ามใจผู้ใดอยู่ใกล้อดใจบ่ไหวแน่นอนหอม343กลิ่นหอมแน่นอนนะคะชมพูฟ้าหรือว่าเขียวค่ะสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงใหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าคุณหาและเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนซื้อเอามาใช้กันนะคะจะได้เย็นและหอมหอมและเย็นมื้อนี้เวลาเบิดเวลาค่ะคุณผู้ฟังสำหรับบ่ายมื้อนี้เดี๋ยวพี่สัญญาส่งท้ายกันก่อนอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะทิ้งท้ายกันไปล่ำลากันไปเมื่อนาค่ะพี่ยอกลับมาใหม่ตรงนี้ที่เก่าระเดิมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: พรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกุลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้รัศดรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยว

0: กับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660

0: 0608สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ด้วยร้านรุ่งมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรถสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ด้วยร้านรุ่งมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรถสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปส.

0: ช1330ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
2: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: Mcot Radio Network
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
3: MCOT Radio Network

ฝนระรึมที่โคราชนะฮะแต่ว่าตอนนี้แหมสกลนครก็ระรึมเหมือนกันนะครึ้มอยู่ทั้งวันแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมทักทายพูดคุยบอกกล่าวกันได้ก่อนหน้านี้ต้องขออภัยนะสำหรับทางวิดีโอเนี่ยแหมก็มีผิดพลาดขัดข้องทางเทคนิคนะยังไงก็ต้องขออภัยในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาเพิ่งมาในภาคบ่ายนี่เองเนาะสำหรับทางวิทยุนะส่วนใครฟังทางออนไลน์ก็ได้อยู่แล้วนะฮะนี่ต้องขออภัยที่ผ่านมาในช่วงครึ่งภาคเช้านะฮะที่ค่อนข้างที่จะนะติดตามรับฟังทางวิทยุไม่ได้นะหลายคนคงจะงุนงิดเหมือนกันใช่ไหมมีโทรมาถามเหมือนกันนะฮะเมื่อเช้าก็ได้อธิบายไปละนะครับตอนนี้ก็ติดตามได้ปกตินะฮะก็ทักทายกันได้ผ่านทางวิทยุ FM 107โดยตรงนะหรือทางวิทยุออนไลน์ก็ได้นะฮะทักทายทางโทรศัพท์ก็0427474719นะฮะทาง Facebook ก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมกำลังเคลียร์อยู่นะทาง Facebook สามารถที่คอมเมนต์สดๆกันได้เป็นโพสต์สดนะไม่ใช่ไลฟ์สดก็สังเกตวันและเวลาก็แล้วกันนะวันนี้วันศุกร์ที่8นะฮะศุกร์ที่8พฤษภาคมนะฮะก็ทักทายกันได้สังเกตวันและเวลากันแล้วกันเนาะจะได้ทักทายกันถูกนะครับกับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับดีเจจิราชีรวัตรคนเดิมนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็เจอกันเป็นประจำนะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะนะฮะสำหรับวันศุกร์นะครับเรียกว่าเป็นอันท้ายสุดของรอบสัปดาห์การทำงานของหลายๆท่านเนาะนะฮะไงก็ติดตามกันได้นะในแต่ละช่วงของดีเจนะครับเรียกได้ว่าทั้งดีเจศิลาเองนะมีพักเช้าใน8โมงเช้าถึง10โมงนะฮะชั่วโมงแรกลูกทุ่ง8โมงถึง9โมงชั่วโมงที่2 9โมงถึง10โมงนี่เพลงสตริงส่วนทางภาคบ่ายก็ตรงนี้เลยฮะ

่วงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะก็ชั่วโมงนี้ลูกทุ่งก็ติดตามกันได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็สุดที่8พฤษภาคมนะฮะช่วงลูกทุ่งช่วงพักนี้นะฮะมีในเรื่องของโครงการดีๆมาฝากกันซึ่งเป็นโครงการที่จะเรียกว่าเป็นการป้องกันและก็แจ้งเตือนใน

ด้านการรู้เท่าทันการป้องกันกระบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์เน้นย้ำทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าโครงการได้แก่อาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรนะฮะสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยอุดรธานีราชภัฏอุดรธานีนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานวิจัยการวิจัยแห่งชาตินะก็จะมีเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นการย้ำเตือนนะฮะอย่าได้หลงเชื่อผ่านสื่อที่ยังบอกเนี่ยเป็นการพัฒนาสื่อลำกรนะฮะเป็นลำโดยเฉพาะผู้สูงอายุฟังก็จะเข้าใจง่ายเนาะมาฟังด้วยกันเลยนะครับช่วงพักนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันละกันวันละเพลงเนาะสำหรับเพลงลำกรให้เราฟังกันนะครับ

สอพ่อสุมนีหาวิธีเบิดสุยางมันชี้แนแนวทางผมสิพาพี่น้องรวยล้นว่าลืมคนโอนเงินมารวมหุ้นเพียงคนละ200,000ใส่เวลาเพียง2เดือน

0: ท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังสมทสกลนครตอนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะนี่ก็คือเพลงที่แต่งขึ้นมาพิเศษในส่วนของลำกลอนพื้นบ้านนะฮะเป็นการเรียกว่าอะไรให้เขาต้องให้รู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันกระบวนการมิจฉาชีพก็คือการมิจฉาชีพมาหลอกนั่นเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุตามพื้นถิ่นพื้นบ้านต่างๆเนี่ยอาจจะไปรู้เท่าทันก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะฮะโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันกระบวนการมิจฉาชีพนั่นเองนะฮะทางโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็วันละกรวันละเพลงก็จะเพิ่งเบื่อแล้วกันในช่วงนี้นะฝากกันส่วนจากนี้ไปก็จะมีเพลงปกติของในส่วนของลูกทุ่งที่ท่านทั้งถามถึงเข้ามาก็ดีดีเจทยอยแนะนำไปฟังกันด้วยย้ำนะฮะโทรศัพท์ก็0427474489นะฮะช่วงนี้สดๆวันศุกร์ที่8ได้เลยแล้วก็ทาง Facebook คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะเป็นโพสต์สดนะฮะสังเกตศุกร์ที่8พฤษภาคมช่วง14ที่มากาก็ส่ง Twitter สติ๊กเกอร์ก็ดีขอเพลงก็ได้เดี๋ยวอ่านให้เนาะสำหรับช่วงนี้กับดีเจจิระจิรวัฒน์นะครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุย

0: สารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
14: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Grow Green
15: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M Cord Radio Network 107
3: M Cord Radio Network
4: M Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ้อมกอดเขมราชนะฮะเต๋าผู้ศีลครับนะเพลงพลอๆฝากกันไปช่วงบ่ายวันนี้นะฮะทักทายคุณเทวาโบพิษด้วยนะครับสำหรับทาง Facebook ที่ทักทายเข้ามาบอกสวัสดีตอนบ่ายมากับสายฝนครับว่างั้นนะฮะสำหรับคุณเทวาโบพิษก็ยินดีต้อนรับนะฮะใครอยากทักทายแบบนี้ส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจกันก็ได้หรือพูดคุยขอเพลงได้นะได้อ่านให้ทาง Facebook นะทางเพจอสมทสกุลนครสังเกตวันและเวลาแล้วกันนะกับดีเจจิรานี่ก็เห็นภาพสวัสดียามบ่ายดีเจจิราชิรวัตรแล้วก็สังเกตวันเวลากันแล้วกันวันนี้วันที่8ศุกร์ที่8พฤษภาคมนะช่วง14 นาฬิกาช่วงนี้เลยก็ทักทายกันได้ทักให้ถูกช่วงแล้วกันจะได้พูดคุยอันได้สดๆเนาะถ้าผ่านพ้นไปแล้วนึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเนาะมันก็อาจจะไม่อัปเดตสักเท่าไหร่ก็เข้ามาสดๆตอนนี้ช่วง14 ถึง 15 นาฬิกาวันนี้เลยเนาะนะฮะอ่ะกับในช่วงเวลาความสุขช่วงพักบ่ายวันศุกร์นะวันนี้กับช่วงเพลงลูกทุ่งมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะฮะสำหรับช่วงเบรกนี้ครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ครับคุณผู้ฟังครับโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักส์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะครับวันนี้ก็เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักวันนี้รับดอกเบี้ยสูงสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33 รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักรีเจนและก็รับสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะฮะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท

ิริพรอภัยพงศ์ครับดูแลแค่รอยยิ้มนะฮะแหมมาถึงช่วงท้ายรายการละเผอแป๊บๆเนาะได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะกับเรื่องที่คนที่เจจิลานะฮะอยู่ช่วงบ่ายนี้ก็บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอย่าลืมพักเช้าล่ะพักเช้านี่8โมงเช้าถึง10โมงก็เช่นกันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยู่ต่อกับดีเจยุกันต่อนะฮะตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นกันเลยกับดีเจยุเนาะช่วงต่อไปนะครับส่วนดีเจจิลาก็คงจะคิดว่าน่าจะส่งท้ายได้อีกสักเพลงนึงนะฮะส่งท้ายอีกสักเพลงนึงก็ขอบคุณอีกครั้งกับการติดตามรับฟังกันทุกที่เลยนะฮะช่วงนี้อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองที่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็ขับช้าๆลงนิดนึงจะได้ปลอดภัยโดยเฉพาะขับรถบนภูพานนี่ก็ช่วงฝนตกนี่อันตรายนะยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาวันจันทร์เนาะสำหรับในช่วงรายความสุขตรงนี้กับดีเจศิลาจีรวัฒน์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดพ้นโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร0830741060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ12ขวบ3ครอบครัว

0: เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบัมพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนนด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปร

0: ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ M-Cot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: M-Cot Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

สวัสดีค่ะสวัสดีอีกหนึ่งวันดีๆนะคะวันนี้ก็วันดีๆทักทายกันกับช่วงเวลาดีๆด้วยนะคะวันนี้ก็ศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ8พฤษภาคม2569กับหน้าที่ของดีเจยุกุลิศรานะคะ M ขอสกล Variety กับดีเจยุกุลิศราทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับฟ้าฝนเลยนะคะเมื่อคืนฝนฟ้าคะนองเหมือนกันนะคะในตัวเมืองเนี่ยช่วงนี้ก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมาอยู่นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวทักทายกันเนาะผ่านทางคอมเมนต์ได้เดี๋ยวสักครู่ดีเจยุจะโพสต์นะคะไปทางเพจอสมทสกลนครนะคะสำหรับใครที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันขอเพลงด้วยเผื่อบางคนไม่ได้เข้าทาง TikTok นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็รู้แล้วนะคะว่าถ้าเป็นช่วงของรายการเพลงวาไรตี้เนี่ยนะคะก็จะมาทักทายดีเจยุผ่านไลฟ์ที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครอีกสักครู่หนึ่งนะคะส่วนใครที่เข้ามาเจอกันทางเพจก็จะเป็นพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะที่ใต้โพสต์เนาะนะคะวันนี้รับชมรับฟังอยู่ที่ไหนนะคะหรืออยากจะแวะมาทักทายกันนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฝนตกไหมนะคะติดตามอยู่ที่ไหนก็โพสต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยเนาะคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันทั้งทางเพจอสมทสกลนครนะคะแล้วก็ทางช่อง TikTok อสมทสกลนครและเดี๋ยววันนี้บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศชุ่มฉ่ำกับฟ้าฝนแบบนี้นะคะใครนึกถึงเพลงไหนบ้างอยาก

ฟังเพลงอะไรบ้างนะคะก็นึกเพลงไว้นะคะแล้วอยากขอเพลงอะไรก็โทรขอหลังไมค์ก่อนได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางที่ใต้โพสต์นะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะหรือว่าสักครู่ก็เข้ามาเจอกันทางช่อง TikTok อสมทสกลนครได้เลยนะคะส่งเพลงนี้ให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะคะ

ขอบคุณสายเมื่อสักครู่จากคุณจันด้วยนะคะก็รับฟังอยู่ทางแถวๆภูผาแดนนะคะเมื่อกี้โทรเข้ามาบอกว่าแล้วแต่จะจัดให้เพลงไหนก็ได้นะคะพร้อมกับแจ้งบรรยากาศมาด้วยบอกว่าฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคะบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่พรำๆนะคะส่วนใครที่เดินทางช่วงนี้นะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังทุกเส้นทางแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางนะคะ

จากสามแยกเข้าอสมทเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านหน้าสถานีวิทยุอสมทไปบ้านดงหุ่มข้าวเนี่ยช่วงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีการขยายช่องทางจราจรเนาะนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะขับขี่ปลอดภัย

0: ต่อเนื่องกันไปสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับฟ้าฝนในช่วงนี้เนาะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับหลายๆคนที่จูนคลื่นวิทยุมาเจอกันนะคะที่อสมทเอฟเอ็ม 107 MHz สกลนครในช่วง M ของสกล Variety กับ DJ ยุกุลิศราในช่วงนี้นะคะก็ใครที่เข้าไปในเพจอสมทสกลนครตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะโพสต์นะคะคือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะคะว่าฟังอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็อยากจะทักทายกันหรือว่าอยากจะขอเพลงฟังด้วยกันนะคะก็เข้ามาทักทายดีเจยุในช่วงนี้ได้เลยนะคะกับ MCOT Radio Network อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครช่วงนี้มีสิ่งดีๆจากโตโยต้ามาฝากกันค่ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: วันนี้โตโยต้าขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราก็ขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะสุดคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้านะคะมีช่วงของการเปิดสายหน้าไม้นะคะในช่วงของเพลงพิเศษถึงคุณพิเศษและช่วงสาย2ไม่เป็นรองใครนะคะวันนี้ใครที่จะโทรเข้ามาสายหน้าไม้ก็เตรียมเพลงไว้นะคะ

0: แล้วก็เบอร์ที่คุณจะโทรเข้ามาออนแอร์หน้าไมค์ด้วยกันนะคะหมายเลข0427474889ช่วงหน้าพบกันค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: การเผาป่าเผา

0: ไฟหรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

กลับเข้ามานะคะในเบรกที่2พร้อมด้วยงานจากลูลาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าความหวานนั่นเองส่งเพลงหวานหวานความหวานนะคะให้ได้ฟังกันในวันฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ที่สกลนครหลายๆที่ก็อาจจะมีฝนตกนะคะใครขับขี่ในขับรถในช่วงนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเนาะส่วนช่วงนี้นะคะไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วทางช่อง TikTok อสมทสกลนครใครอยากจะมาทักทายดีเจยุในระหว่างที่จัดรายการตอนนี้เข้ามาได้เลยนะคะมาทักทายกันรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะส่วนใครที่เข้าทางเพจสถานีก็เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะว่ารับชมอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากจะขอเพลงไหมบรรยากาศแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรส่วนสายหน้าไมค์เตรียมตัวด้วยนะคะทาง042747489ใครโทรติดสายแรกนะคะก็จะได้เป็นคนขอเพลงที่ตัวเองอยากฟังนะคะการขอเพลงหน้าไมค์เนี่ยเมื่อวานมี FC ที่เข้ามาทาง TikTok เนาะเขาบอกว่าคือทุกคนสามารถเปิดเพลงฟังเองได้อันนี้เป็นเรื่องปกติในยุคนี้เลยคือชอบเพลงไหนเราเปิดฟังได้อยู่แล้วแต่การขอให้ดีเจเปิดให้ฟังเนี่ยมันพิเศษกว่า มันพิเศษกว่านะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าโทรติดหน้าไมค์ด้วยยิ่งพิเศษไปใหญ่เลยดับเบิลเลยนะคะดับเบิลเลยพิเศษ2เท่าเลยนะคะอ้าวเตรียมตัวด้วยนะคะทาง0427474489นะคะช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไอนาแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องนะคะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากนะคะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นในราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพานะคะ1เครื่อง690บาทรวมราคารวมทั้งสิ้นนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำว่าจ่ายแค่990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะย้ำนะคะว่าโทรได้เลยที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะเอาล่ะพร้อมแล้ว

0: นะคะสำหรับสายหน้าใหม่เตรียมตัวนะคะสำหรับสายแรกช่วงนี้ไม่ซ้ำกันนะคะสายแรกไม่ซ้ำนะคะใครที่เคยโทรติดสายแรกในสัปดาห์นี้แล้วก็ให้เพื่อนๆท่านอื่นนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เคยโทรเข้ามาหรือเคยโทรมาแล้วแต่ว่ายังสัปดาห์นี้ยังไม่ได้โทรเข้ามาเลยก็โทรได้นะคะเตรียมตัวนะคะ042747489มาค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สุดสัปดาห์แล้วด้วยวันนี้เพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะจะเป็นสายจากที่ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้พร้อมรับสายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่สกลนครนครพนมที่ไหนก็ตามหรือว่าคนที่ฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะดูทางโซเชียลตอนนี้ทาง TikTok ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ตอนนี้ก็สามารถโทรได้เช่นกันนะคะถ้าไม่โทรเข้ามาแหมเสียดายความพิเศษดับเบิลนี้จังเลยนะคะให้เวลาอีกนิดนึงนะตอนนี้สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายดีเจยุผ่านไลฟ์สดนะคะที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีน้องต๋อมด้วยนะคะจากราชบุรีนะคะสวัสดีคุณก้องด้วยนะคะบอกเสียงดีหน้าตาสวยขอบคุณนะคะคุณก้องนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอกด้วยนะคะติดตามรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนแจ้งได้นะให้เวลาก็สายนี้มาแล้วแหละนะคะแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจยุคนสวย
0: สวัสดีค่ะจากที่ไหนคะเนี่ย
2: กิตติมั่นคงครับ
0: เอาจำเสียงคุณกิตติไม่ได้แต่คุณกิตติยังพูดเหมือนเดิมนะดีเจยุคนสวยเหมือนเดิม
2: ครับ
0: คุณกิตติคุณกิตติมักจะบอกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นๆเขาโทรมาใช่ไหมคะ
2: เราก็เห็นไม่มีใครโทรไหม
0: วันนี้ก็คุณกิตติไงนะคะเพื่อนๆคนอื่นก็คงเว้นที่ให้เพื่อนๆคนอื่นโทรเข้ามาด้วยนะคะคุณกิตติเลยโทรมาใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะเป็นไงคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: สบายด
0: ี
2: คร
0: ับ สบายดีนะมีคนแซวคุณกิตติทางTikTokว่าพี่พอแล้วนะคะ
2: เพลงน
0: ั้
2: นเลย
0: พี่
2: พอแล้ว
0: พี่พอแล้วอันนี้เป็นการแซวกันเล่นๆนะคะแซวแซวแซวนะคะโอเคคุณกิติตอนนี้อยู่พิกัดไหนฮะ
2: โคกกล่องคร
0: ับ โคกกล่องฝนตกไหมฮะตอนนี
2: ้ตกครับตกครับ
0: ตกแรงไหมฮะ
2: ไม่แรงครับ
0: วันนี้อยากจะขอเพลงอะไรเอ่ย
2: ลูกพี่อยากฟังเพลงอะไร
0: นี่ถามลูกพี่ข้างๆแต่ตัวเองไม่ขอให้ลูกพี่ขอ
2: ครับแล้วไม่มีแบบสองคนแลกกันเหรอครับ
0: อ๋ออยากแลกกันเหรอ
2: คร
0: ับ ไม่ได้แลกเพลงกันนานแล้วใช่ไหม
2: คร
0: ับ แหม
2: ใช่ไหมคร
0: ับ แลกเพลงเอาแลกเพลงอ่ะแลกเพลง
2: เอาผมเอาฝนตกที่หน้าต่างลูกพี่เอาเพลงอะไรลูกพี่คุยดิ
0: จะเป็นความดับเบิ้ลแบบพิเศษขอกันหน้าใหม่เลยนะคะนี
2: ่ลูกพี่เขาไม่มาครับแต่เขาลูกพี่จะขอเพลงอะไรบอยสเกาลูกพี่อยาก
0: บอยสเกาเพลงอะไรล่ะคะ
2: เพลงอะไร
0: ให
2: ้ขอคืนครับ
0: คุณกิติขอเพลงฝนตกที่หน้าต่าง
2: ครับผม
0: นะคะแล้วก็คุณอะไรคะอยู่ข้างๆกันนะชื่อคุณอะไรฮะ
2: ดาม
0: คร
2: ับพี่ดาม
0: คุณดามใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ุณดามขอเพลงขอคืนเพราะทั้งสองเพลงเลยนะคะก็ยังไงขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะ
2: ค
0: ่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่ได้เตรียมเพลงไว้นะคะฝนตกที่หน้าต่างก่อนแล้วกันเนาะฝนตกที่หน้าต่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพลงของคุณดามเนี่ยเดี๋ยวดีเจยุจะไปเปิดให้ช่วง16:00 PMแล้วกันเนาะนะคะฝนตกที่หน้าต่างขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะบางทีนี่แหละเวลาที่เดินทางทำงานขับรถเดินทางไปพร้อมๆกันก็ได้ฟังเพลงไปด้วยกันแบบนี้นะคะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ

0: Our Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: จบลงไปนะคะสำหรับเพลงพิเศษถึงคนพิเศษฝนตกที่หน้าต่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเตรียมสำหรับสายที่2เลยนะคะสายที่2เพลงของคุณจะถูกเปิดเป็นเพลงแรก 4:00 น.นะคะสตริงฮิต90เนาะ042747489ค่ะ
2: สายที่2รอก่อนนะ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะสายที่2กดโทรออกมาได้เลย042747489
2: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: สายที่2มาไวมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมคุณยูครับ
1: สวัสดีค่ะ เสียงหัวเราะนี่มาก่อนเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะรายงานตัวด้วยค่ะจากที่ไหนคะ
3: คุณตั้มสองดาว
1: คุณตั้มสองดาวนะคะทั้งสองดาวเป็นยังไงบ้างคะ
3: ฝนหยุดแล้วครับตกทั้งวันเลยวันนี้
1: ตกทั้งวันแต่ตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหม
3: คร
1: ับ ค่ะ
3: ขอเพลงเขาได้ไหมเก็บตะวันดี
1: อ๋ออยากให้เปลี่ยนมั่งดีกว่าไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานก็เก็บตะวันไปแล้วนะคะเป็นเพลงแรกไปแล้วคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณตั้มโทรมาแบบว่าโทรติดบ่อยๆสายสองเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ฟังเพลงที่หลากหลายด้วยถ้าเกิดว่าเราขอเพลงอื่นๆด้วยคิดว่าดีไหมอะไรนะ
3: แพ้ใจครับ
1: แพ้ใจคุณตั้มขอเพลงแพ้ใจเหรอฮะ
3: ครับผม
1: อ่ะได้ค่ะ
3: ให้คุณยูนะ
1: ให้คุณยูนะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
3: ครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณตั้มส่งดาวด้วยนะฮะมีแบบขอเพลงแพ้ใจแล้วคุณตั้มก็จะมีเสียงหัวเราะแบบแฮ่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามก็ถือว่าผู้ฟังมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะสำหรับทุกเพลงเพราะๆที่แน

0: นำมาขอบคุณสาย2ไม่เป็นรองใครนะคะแพ้ใจจะเป็นเพลงแรก4โมงเย็นค่ะ
1: สาย2ไม่เป็นรองใคร
0: เดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยเพลงนี้จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงฮิตเป็นเพลงเพราะเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งนะคะที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมีการนำมาร้องใหม่นะคะด้วยกลุ่มศิลปิน4โพดำนะคะเดี๋ยวดีเจยุจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังน่าจะเข้ากับบรรยากาศได้ดีนะคะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคะ

้นฉบับเพราะมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำมาร้องโดยสีโพดำยิ่งเพราะเข้าไปใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วฝากด้วยนะคะสำหรับคราบที่ฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายนะคะเสียเวลาด้วยวันนี้แนะนำกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงนะคะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกมุมจะล้างรถล้างพื้นล้างกระแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะ

0: ค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็มีฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์1,000มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะก็สนใจนะคะคุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008นะคะอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมสสเกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นสารรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2500

0: 69คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น

0: ที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7 ทศวรรษ M-Cot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
3: M-Cot Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

16:06 น.นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วกับ Mcot Second Variety โดย DJ ยุคลิศราคานะคะชั่วโมงที่2เราจะเป็นเพลงสตริงฮิตในยุค90แล้วก็ขอบคุณสำหรับเพลงนี้ด้วยนะคะที่ขอมาโดยคุณตั้มนะคะจาก2ดาวนะคะขอเพลงแพ้ใจงานจากใหม่เจริญปุระเข้ามาก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะถ้าแบบมีการลิสต์นะคะลิสต์ติ๊กติ๊กไว้เนี่ยว่ามีคนขอเพลงไหนเยอะสุดเพลงนี้ก็ถือว่าเปิดบ่อยนะคะแล้วก็ถูกขอบ่อยเหมือนกันสำหรับเพลงของคุณใหม่เจริญปุระเพลงนี้หลายๆคนก็ชอบด้วยนะคะเวลาไปร้องเพลงคาราโอเกะมีไหมเพลงนี้จะต้องอยู่ในลิสต์เพลงเชื่อไหมสำหรับสาวๆนะคะประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามได้ทั้งทาง FM 107อสมทสกลนครนะคะทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net แอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วก็เข้ามาทักทาย DJ ยูได้นะคะที่ไลฟ์สดนะคะช่อง TikTok อสมทสกลนครได้เลยค่ะ

0: Ancon Relax Station
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองนะคะในวันที่8พฤษภาคมวันนี้นะคะช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.พบ

0: ส่วนมากเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะมีฝนตกสลับหยุดตกเป็นระยะในบางพื้นที่นะคะ1-2 ชั่วโมงยังคงเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารกาญจนบุรีนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเพชรบูรณ์สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีลักษณะเป็นฝนตกบางพื้นที่นะคะโดยยังคงมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็จะมีบริเวณจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาญจนบุรีนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเพชรบูรณ์สระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีค่ะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นรายงานสภาพอากาศนะคะช่วง16:00 น.ถึง19:00 น.ค่ะ
1: MCOM Relax Station

0: Amcon Relax Station
1: คุณฟังคะทุกวันนี้หลายคนออกจากบ้านกันแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำด้วยนะคะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะคะแล้ววันนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครได้นะคะวันนี้ก็ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เขาเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานจะไปเดินตลาดจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะคะแถมระดับความชัดสูงถึง4K นะคะระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุด5เท่าถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้ในที่มืดนะคะจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดเลยมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำงานได้ง่ายๆผ่านมือถือนะคะแล้วยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะคะนอกจากนี้ตัวกล้องก็ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-3990นะคะ02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันต่อค่ะ
0: Mcot Radio Network 107 MHz
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุง

0: ำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474850

0: 咱们的心永不在心里迷跑。
1: 4โมงเย็นกับอีก41นาทีนะคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะชั่วโมงที่2 M ของสกลวาไรตี้กับ DJ ยุคกุลิศรานะคะเริ่มต้นกันที่เพลงนี้หลายๆคนก็อาจจะคุ้นๆทำนองเนาะแต่ว่าอาจจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะชื่อเพลงว่ามีไม่พองานจากหยดน้ำนั่นเองก็เป็นเพลงที่ถูกขอมานะคะทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครขอบคุณนะคะทุกเพลงประเพาะที่แนะนำกันมาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีคำแนะนำนะคะจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงดกิจกรรมกลางแจ้งลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ากันด้วยช่วงหน้าค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาที่เรื่องของคำแนะนำนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนนะคะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะคะก็ควรงดการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการแตกหักไม่หลบใกล้ต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาและไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะนะคะงดใช้โทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่มีฝนฟ้าคะนองหากติดอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะให้นั่งยองเขย่งเท้าไว้นะคะเพื่อลดพื้นที่สัมผัสพื้นดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นกรณีอยู่ในรถยนต์นะคะให้อยู่ภายในห้องโดยสารไม่ออกมานอกรถเพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่าได้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะบอกว่าในห้วงนี้นะคะจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ทางปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีแจ้งเตือน60จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอแนะนำนะคะสำหรับการลดความเสี่ยงลดอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าดังนี้นะคะช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรอยู่บริเวณระเบียงดาดฟ้าหรือกลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือที่ที่เสี่ยงต่อการแตกหักเช่นประตูหน้าต่างหลังคากระจกห้ามเข้าไปหลบพายุฝนใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเด่นนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังเลยให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะรั้วลวดหนามรางรถไฟท่อน้ำและไม่สวมใส่เครื่องประดับทองเงินนาคทองแดงสร้อยโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและงดการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการทำการเกษตรการเล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่บริเวณลานกว้างเช่นสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟรวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันฟ้าไฟฟ้าลัดวงจรนะคะส่วนกรณีที่ขับรถหรืออยู่ในรถยนต์ไม่ควรจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ภายในห้องโดยสารเท่านั้นนะคะเพราะว่าโครงสร้างรถยนต์ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าค่ะอยู่ในรถดีกว่านะคะจะช่วยป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่ากรณีที่ไม่สามารถหลบในบริเวณที่ปลอดภัยหรือต้องอยู่กลางแจ้งให้คุณนั่งยองๆค่ะนะคะเขย่งเท้าไว้แล้วก็แขนแนบติดกับเข่าก้มศีรษะเท้าชิดกันเขย่งปลายเท้านะคะให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดจะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นจะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะเป็นเรื่องที่ควรรู้เนาะนะคะเพราะว่าโอ้โหฝนฟ้าคะนองพายุรุนแรงมากจริงๆนะคะแล้วยิ่งถ้าเจอฟ้าผ่าด้วยแล้วเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะอันตรายมากๆด้วยยังไงก็เรารู้ข้อมูลนี้ไว้นะคะจะได้ปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยนะคะในสถานการณ์ที่อาจจะต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะ

ช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินนะคะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุม 5-7 ไร่นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดร้อยคุณในราคาเพียง699บาทนะคะโทรด่วนได้เลยที่021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะส่งท้ายนะคะด้วยเพลงนี้แล้วกันเนาะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงส่งท้ายลูกทุ่งหวานวันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: หัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันทินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7 คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2 คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซียนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1 คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2 จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เอา
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
0: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
0: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: MCOT Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

มาแล้วนะคะเขาเรียกว่าเสิร์ฟเพลงหวานๆเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะและนี่คือวิรดาวงศ์เทวันกับเพลงนี้นะคะ

รักเธอทุกพอสอนั่นเอง 17:15 นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ M ขดสกุล Variety กับ DJ ยุคกุลิศรานะคะในชั่วโมงที่3ชั่วโมงส่งท้ายตรงนี้นะคะก็ส่งเพลงหวานๆให้ได้ฟังกันนะคะในทุกเย็นวันศุกร์นะคะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายหลายๆคนเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดต่อเนื่องพรุ่งนี้หลายคนพรุ่งนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ทุกวันนะคะมันก็จะเป็นการเติมแรงใจในช่วงเย็นๆได้ฟังเพลงในหลากหลายอารมณ์นะคะเพราะว่าวันจันทร์อังคารเราก็จะมีช่วงของเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ๋อวันพุธพฤหัสมีเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วนะคะวันศุกร์ก็เลยส่งเพลงลูกทุ่งหวานๆแบบนี้นะคะมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะตอนนี้คุณสามารถเข้ามาทักทายดีเจยุผ่านไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครได้ส่วนใครเข้าไปทางเพจอสมทสกลนครก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าอยากจะขอเพลงอยากทักทายกันนะ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

หลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหน

เอาละค่ะก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะคะเข้ากับช่วงนี้เลยเนาะนะคะวอนดีเจต่อเนื่องกับเสียงขลุ่ยเรียกนางนั่นเองนะคะขอบคุณทั้งสองเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้กับช่วงของลูกทุ่งหวานวันหวานนะคะเอ็มขอดสกลวาริตี้กับดีเจยุกุลิศราค่ะช่วงนี้มีเรื่องของข้อมูลดีๆนะคะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาฝากกันนะคะตอนนี้วันนี้นะคะผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยสามารถย้ายหน่วยบริการสิทธิ์บัตรทองทำได้ง่ายด้วยตนเองเลยนะคะไม่ว่าคุณจะพักอาศัยตรงหรือไม่ตรงตามที่อยู่ในบัตรประชาชนก็ตามค่ะคุณสามารถลงทะเบียนย้ายหน่วยบริการได้เพียงเตรียมเอกสารให้ครบตามเงื่อนไขนะคะวิธีการลงทะเบียนก็คือผ่านแอปพลิเคชันนะคะของสปสช.ได้เลยนะคะหรือผ่าน LINE OA สปสช.นะคะพิมพ์ @NHSO นะคะแล้วก็ที่หน่วยบริการใกล้บ้านเฉพาะต่างจังหวัดติดต่อที่หน่วยบริการล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการนะคะและเมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสิทธิ์ก็จะเกิดทันทีเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเนาะเมื่อลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหน่วยบริการได้ถึงปีละ4ครั้งนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ช่องทางออนไลน์ได้เลยตามที่ได้บอกไปหรือว่า

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1

0: ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
5: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่ง

กลับมาในเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายนะคะด้วยเพลงหวานๆอีกหนึ่งเพลงจากงานจากคุณฝนธนสุนทร นั่นเองค่ะ5โมงเย็นกับอีก37นาทีนะคะช่วงของลูกทุ่งหวานวันวานนะคะเอ็มขอดสกุลวาไรตี้กับดีเจยุกุลิศราในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่มีเรื่องเตือนภัยไซเบอร์มาฝากกันด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนละกันนะคะฟังเพลงต่อเนื่องกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเรื่องเตือนภัยกัน

คุณทุกเพลงที่แนะนำมาด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ช่วงของ M-Cot เตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้มีข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะมาเตือนเรื่องของเพจที่พักปลอมหลอก

โอนเงินนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพก็มักจะเปิดเพจปลอมแล้วก็แอบอ้างเป็นรีสอร์ทบ้างเป็นโฮมสเตย์แล้วเขาก็จะใช้รูปที่เป็นบ้านพักสวยๆนี่แหละค่ะนะคะราคาก็ถูกเกินจริงด้วยแล้วก็ล่อเหยื่อให้โอนเงินจองก่อนหายเงียบทันทีพฤติกรรมแบบนี้ที่มักพบบ่อยก็คือมักจะใช้รูปที่พักจากเว็บหรือว่ารูปจากเพจจริงมาลงในเพจปลอมราคาก็ถูกผิดปกติเลยนะคะบางคนเห็นราคาถูกก็โอ้จูงใจเนาะนะคะบางคนอยากเซฟเงินในกระเป๋าอยากไปเที่ยวแต่ว่าพอเห็นราคาที่พักมันถูกลงเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะสนใจใช่ไหมคะอย่างภูวิลล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะ1,200 ถึง 2,000เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะภูวิลล่านะคะต้องเอะใจก่อนนะคะแล้วก็ขอให้แล้วก็บางทีเนี่ยพอเราสนใจปุ๊บเขาก็จะขอให้เราเนี่ยโอนเงินมัดจำ 50-100% ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะบอกว่าราคานี้พิเศษแล้วมันจะเต็มไวนะถ้าไม่โอนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเขาก็จะล่อลวงให้เราเนี่ยโอนเงินมัดจำก่อนนะคะแล้วก็จุดสังเกตก็คือเพจเนี้ยนะคะเพิ่งจะเปิดไม่นานดูยอดกดไลค์ด้วยนะคะว่าคนมีคนติดตามเพจนี้กี่คนมีคนกดไลค์กี่คนนะคะคอมเมนต์รีวิวเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ต้องดูหลายอย่างประกอบกันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเลขทะเบียนที่พักพอโทรจะโทรก็ไม่กล้าคุยโทรศัพท์ให้ดูสถานที่จริงอะไรเงี้ยนะคะวิธีตรวจสอบก่อนโอนก็คือค้นให้ไปค้นหาชื่อที่พักเลยนะคะแล้วก็คำว่าค้นหาชื่อที่พักบวกคำว่าโกงหรือโดนหลอกตรวจสอบเพจว่ามีประวัติเปิดกี่ปีใช้รูปซ้ำหรือดึงมาจากที่อื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอวิดีโอคอลให้ดูสถานที่จริงด้วยนะคะจากนั้นตรวจเลขบัญชีนะคะด้วยเว็บไซเบอร์เช็คก่อนโอนนะคะอันนี้เป็นความรู้ติดตัวไว้เลยนะคะคือเวลาเราจะตรวจเลขบัญชีเนี่ยจะมีเว็บไซเบอร์เช็คนะคะตรวจก่อนโอนแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนผ่านพร้อมเพย์ส่วนบุคคลให้เพจที่ดูไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครถูกหลอกไปแล้วให้เก็บหลักฐานแชทหรือสลิปการโอนเงินทันทีนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสความเสียหายออนไลน์ผ่านไปทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่สายด่วนนะคะ1441ได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะมีเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องมาเตือนกันไว้เพราะว่ามันมีหลายแบบนะคะกลโกงหลอกลวงอุบายต่างๆนะคะที่มาหลอกลวงให้เรามัดจำให้เราโอนเงินทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับทุกๆคนนะคะก็นำเรื่องนี้มาฝากกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงนะคะคุณเอ็มขอเพลงนี้ไว้นะคะ

ส้มไข่จากหญิงทิติการนะคะลูกทุ่งหวานวันๆก็มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงท้ายรายการแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงช่วงนี้เลยนะคะขอบคุณแฟนๆทาง FM 107อสมทสกลนครนะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามผ่านทางวิทยุออนไลน์ด้วย www.mcot.net นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทุกท่านที่รับชมกันทางช่อง TikTokอสมทสกลนครด้วยนะคะส่งท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เสาร์อาทิตย์ยังมีรายการดีๆนะคะ24ชั่วโมงทางอสมทของเรานะคะติดตามกันได้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันจันทร์จะเจอกับดีเจยุได้ใหม่ค่ะเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-Cord News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุปรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมงคลชยาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อคืนนี
5: ้ตกไหมครับ
4: โอ้ตกครับกำลังตกเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโครมใหญ่เลยฮะ
5: ผมก็เนี่ยพอ18นาฬิกาปั๊บฝนเงียบเลย
4: อ้าวเหรอฮะ
5: ตกตั้งแต่ประมาณสัก4 โมงครึ่ง
4: ครับ
5: 16:30 น.นะ
4: ครับ
5: ผมก็เลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจัดรายการไปเสียงฝนข้างนอกมันก็ดังพอสมควรนะ
4: อ๋อ
5: จู่ๆพอ18 นาฬิกาปั๊บเงียบ
4: แสดงว่าก้อนนั้นนะฮะเคลื่อนมาทางห้วยขวางครับ
5: น่าจะอย่างนั้นนะ ก็ยังมีอะไรฟ้าปั๊บอยู่บ้างอะไรแต่ว่าก็หยุดตกละ
4: ครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายฮะแดดไม่มีเลยพี่เบสารฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยเอ้ยนี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
5: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละวันที่11นี่ก็วันพืชมงคลใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
5: วันจันทร์11
4: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเขาเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
5: ก็เนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถือว่าวันเอาเลิกเอาชัยนะ
4: ครับ
5: ก็บางท่านก็จะเลทไปนิดนึง
4: ครับ
5: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาอย่างนี้แล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
4: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
5: ก็จะขุกครักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
4: ๆครับ
5: ปวดหัวกันไป
4: อู้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสารจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงกับอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทำไม่ได้ฮะของเรามันมี

0: พวกฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยไง
1: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
0: ครับโอ้เมื่อว
1: ท
0: าน
1: ี่น่
0: ต
1: า
0: อน
1: สนใจ
0: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันนะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจอ่ะพี่เบสารโอ้โหตั้งแต่
1: มาโกสจูเนีย
0: ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
1: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลยเหรอ
0: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดู
1: อ
0: ร
1: ื
0: ายละเอียดกัน
1: ม
0: มาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอ่ะอันนี้ต้อง
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: อันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ย
1: ต่าง
0: ไป
1: ประเท
0: ดําเ
1: ศ
0: นินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ําสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
1: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
0: ฮะฮะครับ
1: เอามาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กัน
0: ฮะ
1: นะครับ
0: ค
1: แต
0: ร
1: ่
0: ับ
1: ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
0: ครับก็
1: นี่ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหม
0: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
1: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปท
0: เอ
1: ู
0: า
1: ต
0: อุ
1: ก่
0: ป
1: อน
0: ทูตก่อนนะครับ
1: อืม
0: ก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จําเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสารว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ําหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนําไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดจริงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทําร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทําให้นะฮะฝ่ายตํารวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกําหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสําคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจําการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องเนี้ยมันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไปทันทีครับพี่เบสานะ
1: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
0: ครับ
1: ใช่ไหมไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงการอุปทูตใช่ไหม
0: ครับใช่ครับมันก็
1: ก็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขยับไป
0: ฮะจะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะ คุณศรี

0: ศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว
1: ใช
0: ่า
1: ่
0: การเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบาง
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส
1: ค
0: ่
1: ร
0: วน
1: ับ
0: เขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วฮะ
1: อ
0: ว
1: ่
0: ่า
1: า
0: เรา
1: อ่
0: ข
1: า
0: อเลิกครับ
1: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
0: ครับ
1: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทางทะเลท
0: อ
1: า
0: ่
1: ง
0: าฮ
1: บ
0: ะ
1: กถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
0: ครับ
1: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่
0: อ
1: ต้
0: ่
1: อง
0: า
1: ไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมา
0: อ่าฮะ
1: อุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปรนอะไรต่
0: อ
1: า
0: ื
1: ง
0: อฮึ
1: ๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
0: ยากๆเนี่ยนะฮะ
1: ไอ้เรื่องนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทําให้มันลบกันนี่
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันด้วยเรื่องอื่นมันลบกันด้วยเรื่องนี้
0: ครับย
1: ไ
0: ออ ม
1: ้เ
0: ม
1: รื
0: า
1: ่อง
0: ที่
1: อื
0: ไ
1: ่
0: หน
1: นก็
0: ฮ
1: เป็
0: ะ
1: นเรื
0: ใ
1: ่
0: ช
1: อง
0: ่ฮ
1: ไอ้
0: ะ
1: เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโรงกันเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆนี่มันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: ถ้างัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จอย่างนี้ไม่ได้
0: เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดู
1: ครับ
0: คุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
1: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่
0: อ
1: ผ
0: ่
1: ม
0: า
1: คิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
0: ครับ
1: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่ง
0: อือหือ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทําได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
0: ครับ
1: ไอ้อย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเล
0: อื
1: ย
0: อหืออ
1: ีกชาติหนึ่งค่อยว่ากันนะ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10 ปี20 ปีเนี่ยผมว่าอีกชาติหนึ่งค่อยมาคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะถ้าคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอนอย
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ่
0: ่
1: แล้ว
0: ครับ
1: นะสองในมิติที่สองเนี่ยซึ่งทําพร้อมกันนะสองและสามคือต่างฝ่ายต่างทําก็คือว่าแกนนําผู้นําของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิดความอะไรนะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
0: ไอ้คำ
1: เ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิด
0: ขออ ง
1: า
0: คร น
1: มณ
0: ไท
1: ์ข
0: ย
1: องผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหารสามมิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
0: ครับ
1: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเขารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
0: ครับ
1: เขาพยายามจะพูดจุดยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเข
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
0: ครับ
1: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทําไม
0: เอ
1: เขา
0: อ
1: พวกประเภทฝ่ายขวาป้าของกัมพูชาก็ไม่เอาเหมือนกันนะ
0: ครับก็
1: มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันน
0: เ
1: ะ
0: พราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54 พื้นที่
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้ว
1: ่
0: เศรษ
1: ก
0: ฐ
1: ระแส
0: กิจก
1: พ
0: ็
1: วกนี้
0: ข้
1: ม
0: า
1: ั
0: ว
1: นก็
0: ย
1: ยั
0: าง ก
1: เยอ
0: หม
1: ะ
0: ากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุ
1: ใ
0: ณ
1: ช่
0: ไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋ออ๋อฮะ
1: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
0: ครับครับค
1: คร ื
0: ับ
1: อเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
0: ครับ
1: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้นะไม
0: อ
1: ่
0: ือ
1: ญ
0: ฮ
1: า
0: ึ
1: ติดีตายนะ
0: ครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้แล้วจู่ๆตัดขาดกันไปยาวนานมากเกินไปสิ้นลมหายใจเราได้ไหม
0: อ้าว
1: นี่พูดตรง
0: เขาบอกว่าปิดด่านไป100 ปี500 ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
1: ๆอันนั้นก็เอาไว้คุยกับประชาชนเอง
0: ครับ
1: โดยความที่จริงมันจะล้มทั้งยืนเอา

0: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20 คน30 คน50 คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถาม
1: ใช
0: แต่
1: ่
0: ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลย
1: อืม
0: โรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายตายจากไปทีละโรง2 โรงแล้วอ่ะพี่ไพศาลนะ
1: ครับ
0: เออ
1: คือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยเยอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมการค้าข้ามแดนการข้ามมาทำงานทำการในต่าง
0: สินค้าเกษตรของเขาอ่ะเ
1: ๆ
0: ข
1: สิ
0: าน
1: ค้าเกษตร
0: จะ
1: ก็
0: ส
1: ม
0: ่
1: ี
0: งไ
1: ต
0: ป
1: ลา
0: ไ
1: ด
0: หน
1: ที่
0: อ
1: ฝ
0: ่ะ
1: ั่งไทย
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: แต่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
0: ครับ
1: ก็พึ่งพาเยอะ
0: ครับ
1: นะอันนี้ไม่ได้ว่าดูถูกดูแคลนเขานะ
0: ฮะ
1: มันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
0: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสารที่ขายผลไม้อ่ะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอบริโภคในประเทศเราไม่ซื้อจากเขานะฮะ
1: มะม่วงใช่ไหม
0: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยครับ
1: อืมอืม
0: เพราะไอตอนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยโอ้เราไม่จําเป็นต้องปลูกเราไปปลูกผลไม้ที่ส่งออกฮะน้ําดอกไม้สีทองอะไรประมาณเนี้ยครับเอาเกรด
1: ต้
0: ด
1: น
0: ี
1: แก้
0: เ
1: ว
0: พรี
1: ข
0: ยเมี
1: ม
0: ย
1: ิ้
0: ม
1: นนี่มันเป็นตลาดภายในใช่ไหม
0: ใช่ครับตลาดภาย
1: ส
0: ใน
1: ่งมาก็คนไทยบริโภค
0: ฮะนั่นแหละคร
1: อ
0: ับ
1: ือ
0: ่ะไม่
1: ม
0: เป็นไรเราไม่ปลูกรับจากคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดด่านคนไทยโหยหามะม่วงสีเหลืองเหลืองทองทองแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกเองนะฮะแล้วเนี่ยเริ่มมีผล
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ลิตแล้ว
1: ม
0: ด้วยครับ
1: อ่ะแล้วมันของเราก็มีอะไรอะไรอะไรลูกกระเหลืองอร่ามเลย
0: น้
1: ที
0: ำด
1: ่
0: อก
1: ป
0: ไม
1: ี
0: ้
1: น
0: ส
1: ี้
0: ีทองครับ
1: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สู้สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได้
0: น้ำดอกไม้สีทอง
1: แล้วแต่คนชอบน่ะ
0: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ไปสารเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบๆคือหามๆกรอบกรอบฮะ
1: อ๋อ
0: จิ้มพริกเก
1: ก
0: ล
1: ิน
0: ื
1: เป
0: อ
1: ็น
0: ครับ
1: กินเป็นผลไม้
0: กินผลไม้กรอบกรอบฮะแต่ถ้าเกิดน้
1: ไอ้
0: ำดอกไม้
1: ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
0: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียว
1: เอ
0: มูล
1: ออ
0: ะไรป
1: ก
0: ริ ะ
1: น
0: ม
1: เป
0: า
1: ็
0: ณ
1: นข
0: เ
1: ้
0: น
1: า
0: ี
1: ว
0: ้
1: เ
0: ย
1: หน
0: ค
1: ี
0: ร
1: ย
0: ับ
1: วมะม่วงอะไรไปค
0: อ
1: ือ
0: โอ้ก็แปลกนะตอนนี้หูราคาลงมาพี่ไปสามถูกมากลูกละบาทกว่าลูกละฮะลูกละบาทกว่าแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูลโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่ฮะ
1: เออมันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้
0: โอ
1: นะ
0: ้
1: เออก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออจะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได้
0: ครับโอ้ชาวสวน
1: อื
0: แย่
1: ม
0: เลยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภาจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
1: ไม่มะม่วงมันมะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มปลายฤดูแล้ว
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
0: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ล้านลูก
1: ออ ื
0: ่ะนะฮะ
1: ม
0: ราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
1: ตอนมันเยอะมันออกดกหรือว่าไง
0: ราคาขายไม่ได้ฮะ
1: มังคุดมันก็ส่งออกไม่ใช่หรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับมังค
1: ต
0: ุด
1: กโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้
0: โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10 บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
1: 5 บาท 10 บาทหรือเปล่าอืมอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะ
0: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เพศานครับ
3: ดกมาก
2: ผลผลิตออกมาพร้อมกัน
3: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
2: เออฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นเหรอ
3: มันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่ม
2: อ๋อ
3: เพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
2: ครับ
3: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
2: ครับ
3: อันนี้ปีนี้มันไม่มี
2: ก็เลย
3: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
2: ไม่ใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
3: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ก็ทำให้เลยผลไม้มันเลยดกมาก
2: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะฮะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสานฮะเหลือประมาณกิโลละ 50-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
3: ปกติเป็นร้อยปกติเป็นร้อย
2: อ๋อเหรอครับครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
2: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือลงฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุดบอกมาอย่างนี้ครับ
3: ผมสนิทกับพี่นิวัฒน์พ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
2: ครับ
3: พี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุดสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
2: ครับ
3: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากที่นิวัฒน์ก็เลยส่งช่วยส่งไอเกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
2: มาให้ดู
3: เรียนว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอระบบโลจิสติกไทยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
2: ครับครับ
3: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
2: เดี๋ยว
3: ในบ้านเรา
2: เราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะมังคุดหน้าตาเป็นแบบน
3: ี้มันคนละไฟล่ำกัน
2: แล้วส่งออกเป็นยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันยังไงพี
3: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่คละอะไรเงี้ยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรตรงตูดมันดูนะ
2: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากเต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
2: ครับ
3: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
2: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่แล้วพอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่กว่าฟาร์มเลยพี่ไปสามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงนั้นไว้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่โอ้โหนี่มันใหญ่มากครบประงมกันยังไง
3: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าตลาดส่งออกแย่ก็คนไทยก็จะรับอานิสงส
2: ์ครับครับ
3: ก็ต้องหันหน้ามาทุ่มในบ้านเรายอมหันราคาลงมา
2: ครับครับนี่ฮะและเรื่องโอดก็ยาวมาเลยนะฮะจากกรณีไทยกัมพูชามาถึงเร
3: ื่อง ของเรื่องผลไม้
2: เพราะว่าโอ้เห็นคลิปอ่ะพี่เพศานฟักทองแตงโมแล้วก็ไอ้พวกข้าวโพดพวกอะไรของเขาอะฮะชาว

0: สวนชาวไร่ของกัมพูชานั่งล้อมหงร้องไห้เอาขึ้นรถ18 ล้อฮะมันส่งเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ฮะและไอ้พวกเกษตรพวกนี้มันมีระยะเวลาเน่าเสียได้ไงครับพี่วิสารขาดทุนกันยับเลยฮะจะส่งไปไหนครับนั่นแหละฮะ
1: ครับ

0: เป็นการประชุมเพื่อเห็นชอบเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีกจำนวน200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.จุดๆวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งนี้ก็เป็นการเห็นชอบเพื่อที่จะให้ครม. อนุมัติในวันที่12 พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน200,000 ล้านบาทก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: โดยคณะกรรมการคนน.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2 ครั้งครั้งละ200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19 พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30 ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25 พฤษภาคม 2569และเริ่มใช้ในวันที่1 มิถุนายนนี
1: ้
0: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30 กันยายน 2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30 กันยายน 2570
1: ฮะโอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าละ
1: เดินหน้า 200,000 แรกก่อนเพราะว่า 200,000 หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพรกตอนนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
0: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30 กันยายน 69นะ
1: ครับก็ก็คือปีงบประมาณนี
0: ้ในงบประมาณเนี้ยที่คุณจะต้องกู้อีก 200,000 ที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ว่าคณะกรรมการไอ้บริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าเขาจะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
1: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีการไอ้เปลี่ยนรถจากไอ้สันดาปเป็นรถไฟฟ้า
0: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยตอนที่ได้รู้อย่างน้อยก็2โครงการนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็คือตั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งในโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
1: ครับ
0: อันนี้ท่านที่ทราบนะ
1: อ
0: ย่างน้อย2โครงการนี
1: ้
0: ที่จะใช้ 200,000 หลังครับ
1: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
0: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่อะไร
1: 11 12เนี่ยฮะ

0: ครับก็คุณกรณ์จาติกวณิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เข้าชื่อร่วมกันในคําร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกําหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลัม11-12พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรณ์ยืนยันว่ารายชื่อของสสที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรณ์บอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรณ์บอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1 มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1 มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรณ์เขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่หนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกอ่ะก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรณ์บอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นนะคุณกรณ์บอกว่าในวงเงินกู้400,000 ล้านบาทที่คุณพลดอนปิศนันทกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2ก้อนกู้ปีนี้ 200,000 ล้านกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
1: ครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสม

0: ข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม37 นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
2: คือฝ่ายค้านที่เขายื่น เข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
1: ครับ
2: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพ.ร.ก.นี้ต้องถูก
1: ฟรี
2: ซแช่เย็นไว้ก่อน
1: ถูกฟรีซไว
2: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
1: ครับ
2: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม
1: ่
2: ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
1: โอ้เป็นก็ไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
2: แต่มันเป็นมันญาติทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปราย
1: ครับ
2: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
1: ครับ
2: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
1: ครับ
2: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมล่ะ
1: ต้องถามคุณโสพลประธานสภาม
2: ันก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณโสพลพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
1: ครับ
2: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมติ13เนี่ย
1: ครับ
2: คุณโสพลส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาต้องมีการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรก
1: ็
2: มีสองสภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นพ.ร.ก.ที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
1: รอฟังศาลก่อน
2: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
1: ครับ
2: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี้ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสพลซาลัมคุณโสพลซาลัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
1: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
2: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
1: สิบสี่แล้วเขาพิจารณาเลยนะ
2: ก็ต้องพิจารณาไปดิยังไม่รู้เลยจะส่งสามนูนหรือเปล่า
1: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่พิสารอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
2: ใช่
1: แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลา
2: ก็คุณยื่น11 12มาใช่ไหมมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวประธานคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยยิ่งไปยื่นที่ใครใช่ไหมทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธานเนี่ย
1: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
2: คุณอาจารย์วันนอเคยนั่นใช่ไหม
1: ครับ
2: บอกผมยังไม่ได้รับเลยสื่อบอกเอ้
1: า
2: คุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกอ๋อผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
1: ขั้นตอนราชการ
2: ต้องส่งมาจากเลขา
1: ครับใช่ครับกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอีกอ่ะใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธานอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาอาจจะแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบยังไม่ถึงศาลโดนเพราะวันที่14เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เงี้ยว่า
1: ค
2: ุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
1: ครับ
2: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
1: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
2: คุณก็ไปอนุมัติคลังไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการไอ้ที่ว่าจะแจก 4,000 เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ
1: ครับ
2: อนุมัติจริงๆเนี่ย

0: คือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12อือฮึใช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
1: ครับ
0: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
1: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อสส100คน
0: อันนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องหนักใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
1: ครับ
0: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าย
0: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
1: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ก็ยังยื่นได้
1: เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพรก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
0: อ๋ออาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจต้องไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที
1: ่
0: จะตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
1: ครับ
0: ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปใช่ไหม
1: ครับขั้นตอน
0: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
1: ครับ
0: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
1: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11 12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพรก.กัน
0: อ๋องั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
1: ครับ
0: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้นนะ
1: โอ้แล้วรายชื่อต้องร้อยคนน่ะ
0: แต่เสียงถ้าสมมติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
1: ครับ
0: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่สวก็มีประมาณ150 160
1: ครับ
0: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
1: เกือบ
0: 290
1: ก
0: ับ 300
1: 300ฮะครับ
0: ยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีกอ่ะ
1: ก็450ฮะประมาณเนี้ย
0: ท่วมท้นน่ะดูแล้วท่วมท้น
1: ครับ
0: ยิ่งสสบางพรรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะต้องไปแจกประชาชนเนี่ยเขากลัวไปยกเยอะอะไรพานมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
1: พรรคนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ยกเว้นพรรคประชาชนนะนั่นก็เป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
1: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่ภิสารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่ภิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับพี่เพศานครับมีคุณบุตรินแหละฮะถามเข้ามาครับพี่เพศานเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ1,000 บาท4 เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่า

0: ไหร่คะแล้วต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
1: เขาไม่กำผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
0: ครับ
1: เขารอครม.อนุมัติวันที่19เพราะว่าจะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
0: ครับ
1: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกกันอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น60 40เนี่ย
0: ครับ
1: เขาแจกเดือนละ1,004เดือน
0: ครับ
1: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
0: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนหนึ่งเขาจะโอนให้เรา1,100แล้วไป
1: เรา
0: ซื
1: จ
0: ้อ
1: ะมีเราเราจะมีเราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา1,100ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60 40เนี่ย
0: ครับ
1: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
0: นะฮะ
1: ก็รัฐบาลก็ช่วยมา1,100เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60 40เพราะเรา40ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 40%ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
0: ครับ
1: ก็คือเงินของเรา600
0: อือฮึ
1: เงินของรัฐบาล 1,000 ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่นับอันอื่นนะ
0: ฮะ
1: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 1,600 เงินคุณเอง600กว่าบาท
0: อย่าง
1: รัฐบาล 1,000
0: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200 300อย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพ
0: รา
1: ะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนไม่เกิน2เดือน
0: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีฮะใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
1: าเขาจะกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่
0: ใช่ครับอันนี้
1: เขาก็ไม่อยากจะให้วดตูมเดียวหมดเลย
0: 1,000 บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลยแล้ว
1: เป็นโควต้าของเดือนนั้น
0: เดือนต่อไปรัฐบาลก็จะโอนให้คุณอีก1,100เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพี่ไพศาลครับ
1: บัตรสวัสดิการนั้นเขาอันนั้นเขาไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
0: ครับ
1: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไหมคุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
0: ครับ
1: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
0: ครับครับ
1: ถ้าปกติมันจะมีพวกร้านธงฟ้าใช
0: ่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวๆบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคนเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกครับเครื่องนั้นนะคร
1: ับ ธงฟ้าใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากันเอาบัตรไปรูดกันประมาณนี้
1: ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ง
0: หมดเลยฮะ
1: ก็300เพราะมันก็300
0: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
1: ใช่ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมูปลาหมอคางดำสักโหลนมาม่ายำยำไวๆอะไร
0: โอ้ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
1: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่ไพศาลพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตอนนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเดี๋ยวนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปลานิลไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะนั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามปก
0: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
0: ครับกินได้ฮะกินได้ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ตรงปก
0: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเอามาเปิดให้ดูเลยนะพี่สันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทปรากฏว่ามีปลากระป๋องเป็นปลาดินจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้กินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนื้อมัน มันเละ
1: เนี่ยมันลุยมันลุย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปลามันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืด

0: ืดกับปลาทะเลต่างกัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลาทะเลเนื้อเนื้อมันไม่แหลกละเอียด
1: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าจริงจริงปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
0: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
1: จนก้างมัน
0: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
1: ครับ
0: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
1: ละลายเลยใช่ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่ดันพอมันเนื้อมัน
1: เละไปหมด
0: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะหน่อยก็เละละแตกเละละ
1: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
0: โอ้ยปลาทะเลก็ต้องนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
1: ครับ
0: มีก็เลี้ยงในบ่อหมดเหมือนกับมักมวยอยู่แค่สังเวียนติดเชือกหมดอ่ะ
1: ครับคุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ในตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคเคอเรลอยู่อะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแกะมานยังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
0: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: เป็นปลาที
1: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
0: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงโชวะ
1: ครับ
0: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมเกล้าถวายให้ครับ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่9
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
1: ครับ
0: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
1: ครับ
0: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางไอ้แอฟริกาแล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
1: โปรตีนราคาดีเลยฮะใช่ฮะ
0: ก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
1: ครับ
0: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
1: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะตัวละเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอแล้วครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
0: ไอแดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
1: ปลาแดดเดียว
0: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
1: ปลาสลิดปลาสลิดอันน
0: ี้เอาหน้าปลาสลิดโอเ
1: ค
0: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
1: นั่นแต่ปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่เบสันแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวทุจานฮะใหญ่มาก
0: ใช่ตัวใหญ่ได
1: ้แล้วก
0: ็ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
1: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
0: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
1: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
0: กลายเป็นปลาทับทิมไป
1: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับทิมก็คือไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะแต่ปลานิลเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกลิ่นโคลนก็เป็นปลาเหมือนกับอยู่ข้างล่างหน้าดิน
0: เนี่ยหน้าดินกินหน้าดิน
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลิ่นโคลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่กังวลอะไรผมก็นอกปลานิลนี่แหละฮะราคามันถูกกว่าทับทิมอย่างเอามาทำเป็นเมี่ยงอ่ะพี่เบสานที่ไปซื้อที่ตลาดราคาต่างกันเยอะนะ30 บาท 40 บาทเลยนะปลานิลตัวละ100ฮะทับทิม150อย่างเงี้ยครับตัวเท่ากันเลยฮะ
0: ครับ
1: ผมก็ยืนชี้เลยขอปลานิล
0: ไอ้อย่างผมมันคนเป็นเจเนเรชันที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียวที่มาทำกัน
1: มาทอดก

0: อนเนี่ยทำแปะซะ
1: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แกงปลากับปลาช่อนเนี่ย
0: อืม
1: เอาปลาช่อนมาทำแกงเลยแกงแบบใส่กะทินะ
0: ครับ
1: เป็นแกงคั่ว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านก็ทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื้ออ
0: ืม
1: ผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันได้ทำทำไมถึงผัดแล้ว
0: หอม
1: มันเข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อแบบนี้นะแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆกับเอาปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะๆหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
0: ครับ
1: ตอนหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
0: ค่อยๆค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะ
1: อืม
0: นะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชรฐาน
1: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
0: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่เพชรฐานคิดว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ปันดินเนี่ยปันินทับทิมเนี่ยมันมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
1: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็กๆใช่ไหม
0: ก้างเล็กๆอ่ะใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ใช่ใช่รู้สึกอย่างใช่คนเขากลัวๆอยู่
0: นั่นแหละโอ้แหมพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network

0: ชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
2: ครับ
1: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บอกว่าแหมพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
2: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
1: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่เบสารสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นนะนะ
2: ฮ
1: ะเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นหนังหนาหนาเหมือนหนังหมูเลยพี่เบสารแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
1: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เออ
2: แต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกมันอยู่บ่อลึกมาก
1: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
2: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
1: อ
2: ่ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ไม
1: ่
2: ได
1: ้อ๋ออยู่หน้าดินเลยข้างล่าง
2: มันอยู่น้ำจะเย็น
1: ครับ
2: นะก็เอ๊ะมีข่าวนี้น่าสนใจนะ
1: ครับ
2: ผมว่ามันทำให้ทำคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
1: ครับ
2: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่างนี้แหละ
2: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมาก
1: ครับ
2: ในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
1: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
2: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
1: ครับ
2: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้น
1: ครับ
2: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐหรือว่า CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกต.
1: ครับ
2: แต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตามทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดส

0: ณะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารพันธุ์ต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของเบรนท์ไง
1: ครับ
0: ที่ผลิตภัณฑ์เบรนท์ตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือ Chicago Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
0: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
0: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคม69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7เมษายน69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17เมษายน69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21เมษายน69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอ่ะโอ้โหพี่เพศาลแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
0: ตั้งข้อสงสัยมีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาลนะ
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำก็บอกงี้นะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก็
0: น้ำมันก็กลับขึ้นไปตัวเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่สารทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอายังไงนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการโจมตีกันนะฮะแต่ว่าแหมเป็นการโจมตีเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนคอมบอกว่าเรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะ มีการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทาง The News York Times ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
0: ครับ
1: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
0: หยอกก็ชาวบ้านเดือดร้อนไปเลย
1: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
0: อ่ะพักกันอีกรอบนึงนะครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
1: สนามบิน
0: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะหน้าอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
1: ้ๆโอ้โหถ้าสยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างนี้พี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพเดี๋ยวโอ้โหนี่ท่าอากาศยานนะครับเนี่ยความพลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
0: ใช่ก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
1: ครับครับ
0: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7 พฤษภาคม 69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตแล้วนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะอย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลืองสอนบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน53,500,000 บาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยโบยไปเลยว่าอันนี้มันเป็นผลงานของ

0: ผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน
1: ฝน
0: ได
1: น
0: ้
1: อก
0: ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบไง
1: นอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
0: โอ้ยหลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
0: มันก็ลงม
1: เส
0: า
1: ร็จ
0: ค
1: พอ
0: ้าง
1: ลง
0: ที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาอีกที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะฮะมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะฮะมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะฮะ
0: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
0: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ
1: โอ้โหคืออย่างนี้พี่ภิสารมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลืนลงมาเลยไกลเป็น1,000 กิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็น10,000 ล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
0: กำลังก่อสร้างว่าก
1: ำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
0: วันนี้
1: เก
0: ม
1: ิ
0: ัน
1: ด
0: เกิดพายุถล่มหนักนี่แถวโซนจังหวัดภาคตะวัน
1: ต
0: อ
1: ะว
0: อ
1: ัน
0: ก
1: ออกใช่ไหมครับอาคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2 รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดเข้ามาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย 3นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2 คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2 คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุแน่ชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายเสือมันเดาไม่ออกเลยพี่ประสานมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
0: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
0: ครับเอ๊ะคุณพี่พัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยมีไอเดียเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เข้าได้ประชุมเป็นการประชุมเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสวนยางซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
1: ครับ

0: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนน
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโล
0: เสาหลัก
1: แพงกันชนอย่างประมาณนี้
0: ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40% และที่สำคัญเนี่ยมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
0: ผมนึกว่าจะเอามาแปลทำไปไอ้พื้นถนนนะเคย
1: เอามาทำแล้วฮะใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะฮะ
0: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอ
0: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากมันไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ
1: ่
0: ะนานมาก
1: มันเหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงต่อรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เพชรานใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลย
0: อ๋อครับ
1: นั่นแหละ
0: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได้
0: เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมอ่ะกว่าจะซ่อมนี่มัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะ
0: ฮะแต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศานอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับส.ส.ด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
0: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์ก็ไม่แฉยังไง
1: ก็สำเร็จไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของ
0: เรื่องอาหาร
1: กลางวันทั้งสสทั้งสวต้องยอมควักเนื้อตัวเองนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณมีเงินเดือนเป็นแสนนะฮะกินมื้อแล้วไปถึง100บาทแต่ทำไมคุณจะควักเองไม่ได้นะ
0: แล้วสเต็ปที่สองก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ก็ยังไม่คืบอ
0: ันที่3ก็คือตัดพวกสวัสดิการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ครับ
0: ก็ประมาณ

0: ของเนี่ยฮะข้อเสนอต่อกรรมการกองทุนนะฮะที่บรรดาสมาชิกวุฒิสภาเขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ3,500พี่เบสาแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณนี้คุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทำให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจําเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดโหวตกันเนี่ยคนนอก2คนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ3,500แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ130,000กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน130,000นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
1: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
0: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยมันเกินความจําเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้ 1,500,000 15,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะฮะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นฮะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
1: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
0: อ
1: ยู่ไม่อยู่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
0: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในข่ายที่ผมได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศทุกทิศทั่วไทยอยู่กับเรานะครับ LTM FM 95วิทยุเครือข่ายอสมทนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงฟังข่าวกันวันนี้อยู่กับน้องด้งและพี่กล้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เจก็กล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกับเรากันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเพจ Facebook LTM FM 95เป็นยังไงบ้างคะน้องด้ง
1: ก็วันนี้อยู่กันเกือบร้อยนะครับวันศุกร์พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีครับพี่อังสนาทักทายดีเจทั้งสองมานะครับสวัสดีพี่เอกวุฒินะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะพี่วัฒนศักดิ์บอกว่านักร้องดังๆสมัยก่อนก็เสียชีวิตเพราะว่าไปจอดรถนอนข้างทางใช่ไหมพี่นงรักของเพลงเดี๋ยวฝากไว้ให้นะครับพี่วันชัยพี่นาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้านะครับพี่สุภาพนะครับพี่กัลยานะครับโอ้โหวันนี้อุ๊ยอบอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอบางแคฝนตกจ้า

0: ะครับ
1: ต
0: ร
1: ก
0: ับ
1: พ่
0: ท
1: อ
0: รา
1: ฟ
0: บ
1: ้าไม่ดงพี่ต้องมากระตกไหม
0: ตกแถวบ้านก็ตกบางนาประเว
1: เอ
0: ศเนี่
1: อ
0: ยอสมทน
1: ที่
0: ี่
1: ต
0: น
1: ก
0: ้
1: หนักด
0: ำ
1: ้
0: เจ
1: วย
0: ิงเต็มลานจอดเลยพี่
1: ต
0: ก
1: ก
0: ลัวแต่ว่า
1: หน
0: ต
1: ัก ก
0: หนั
1: ด
0: ก
1: ้วยใช่
0: น
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ครับอ่ะก
1: ค
0: ็
1: ่ะไปฟั
0: อย่
1: ง
0: างที
1: ข
0: ่
1: ่
0: บ
1: าว
0: อก
1: กัน
0: ศุกร์เสาร์นะพี่ศุกร์เสาร์จะเจอพายุฤ
1: ใช
0: ดู
1: ่
0: ร้
1: ก
0: อ
1: ็
0: น
1: ถึง
0: กั
1: ว
0: น
1: ันเสาร์อาทิตย์นี่แหละก็เจอ
0: ใช่มาอัปเดตข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับสิบโอ้โหหัวอกคุณแม่นะคะดง
0: ครับผม
1: ก็หัวอกคุณแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกที่โดนแม่โดนคนที่ตัวเองจ้างมาเลี้ยงลูกอะสลับลูกไปอะแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง
0: อุ้ยอย่างก
1: เ
0: ั
1: อ
0: บใน
1: อ
0: ซีรีส์
1: เหมือนทีวีที่เราเคยดูกันอะ
0: เหมือนซี
1: เหมื
0: ร
1: อน
0: ี
1: ท
0: ส
1: ี
0: ์
1: ่
0: แนวตั้ง
1: นะที่จับตั้ง
0: เอ
1: กันนะ
0: อ
1: คุณปวีณาหงสกุลนะคะ
0: นี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: เกิ
1: ธ
0: ด
1: า
0: ใน
1: น
0: ไท
1: มู
0: ย
1: ล
0: เหร
1: น
0: อเนี่ยเออ
1: ฮะนี่เกิดขึ้นในเมืองไทย
0: ครับ
1: คุณปวีณาเนี่ยแหละซึ่งเป็นประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวแก้วอายุ4 ปีซึ่งเป็นแม่ผู้ใจสลายลูกสาว3 ขวบถูกนางสาวส้มซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอายุ29เนี่ยสลับตัวไปตั้งแต่5 เดือนแล้วตัวเองเลี้ยงลูกมาจนถึงเนี่ยจนถึง3 ขวบเนี่ยเป็นลูกคนอื่นมาแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยนะคะโดยนางสาวส้มเนี่ยที่เลี้ยงอ้างว่าเอาไปให้2 สามีภรรยาชาวเมียนมาที่บางละมุงนะคะก็เลยไปนัดหมายเจรจากับกับพ่อแม่ชาวพม่านี่แหละชาวเมียนมาเนี่ยนะก็ชื่อว่านางสาวเมซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่นางสาวแก้วเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะคะเลี้ยงอยู่ก็เลยติดต่อมาขอรับอ่ะจะรับลูกตัวเองกลับไปดูแลไงแต่ในสุดแล้วคุยไปคุยมาแล้วเขาทั้ง 2 ฝ่ายก็ตกลงว่าจะร่วมกันดูแลเด็กก็คงผูกพันนะดง
0: ครับ
1: เนาะหมายถึงว่าตัวเองแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสลับเนี่ยก็ยังผูกพันก็เลยตกลงว่าจะร่วมกันดูแลก็เลยวิงวอนนะคะคุณปวีณาเนี่ยวิงวอนเลยว่าให้คนที่พาลูกแท้ๆของนางสาวแก้วไปเนี่ยขอให้นำเด็กมาคืนสู่อ้อมกอดแม่สงสารแม่เถอะอย่าไปแยกลูกแยกแม่กันเลยถ้าเกิดมีพลเมืองดีเนี่ยมีเบาะแสช่วยติดต่อมาที่โบและที่ปวีณาที่เบอร์โทรศัพท์0984788991นะคะหรือติดต่อไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางละมุงก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ชลบุรีก็ได้นะคะขอช่วยกันประเสริมพันธ์เพราะว่าโอ้โหน่าสงสารมากเลยที่คนเนี้ยเข้าใจจะขาดเนาะคนเลี้ยงลูกอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ให้มันรู้ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะแล้วก็ติดต่อไปเพื่อจะไม่ว่าจะสลับคืนกันก็ยังไม่ได้คืนไอ้คนที่เป็นชาวเมียนมาคนเนี้ยที่เป็นที่เลี้ยงอ้างว่าไปเอาให้คนเนี้ยก็เลยคิดว่าจะมานัดมาเจรจามาคืนกันก็เขาไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาต้องให้บอกแสบ้างเนาะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสงสารจังเลยเหมือนหนังจีนเลยเนาะเหมือนหนังละครจริงเลยเนี่ย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้มีเรื่องที่แม่พระอาจารย์พยอมบอกมันอุตรินะฮะคือมี AI เนี่ยนะฮะใช้หน้าและเสียงของพระอาจารย์นะไปขายยาปลุกเซ็กอยู่ในโลกโซเชียล
1: นะน่าเหมือนจะพยอมหรอพระพยอมเหรอ
0: เป็นพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่เลยพี่นะเวลาเพียง5 วันนะคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นตัวพระอาจารย์พูดเลยแล้วก็มีข้อความ
1: AI,
0: มีเบอร์ให้ติดต่อ
1: AI ทำได้ทุกอย่าง
0: AI ทำได้ทุกอย่างจริงๆวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะให้พระอาจารย์เนี่ยถามว่าจะดำเนินการไหมเนี่ยมันมีคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะไปให้ตำรวจจัดการนะแล้วก็วอนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในการไปแจ้งความไปลบคลิปไปสกัดคลิปทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเสื่อมแบบนี้ถึงขนาดเอาตัวพระอาจารย์เนี่ยนะฮะไปขายยาปลุกเซ็ก
1: ไปขายยาปลุก
0: พระอาจารย์บอกฝากญาติโยมใช้วิจารณญาณนะครับดูก็รู้ว่าเป็น AIนะขอให้ตั้งสติอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่ไปบอกกันว่าซื้อสิพระอาจารย์แนะนำอย่างเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ฝากนะฝากถึงญาติโยมนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มพวกนี
1: ้ค่ะที่จะสาบของพระพยอมเนี่ยก็ต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเลยคนจะซื้อก็ต้องอย่าเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเลยไปเชื่อได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าพอมันมีข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมีพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคลิป AI เนี่ยแต่มันก็เหมือนไงบางคนก็เห็นพระก็อาจจะเคลิ้มไม่ได้เอะใจไปหลงเชื่อหรือเปล่าแล้วก็

0: นะครับก็ให้รู้ว่า
1: หรือให้
0: ม
1: ต
0: ัน
1: ำร
0: ม
1: ว
0: ี
1: จจัดการ
0: มันมีอย่างนี้ด้วยนะ
1: แต่โลกเดี๋ยวเอไอมันตามยากยากเนาะเราได้ข่าวว่า
0: ใช่
1: มันเคยคุยกับน้องโยโชกับแชร์บอกผู้ป่วยเอไอมันยากมากในการที่จะหาต้นต่ออ
0: ืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะไปที่อุบัติเหตุอีกหนึ่งสถานที่นะคะซึ่งถือว่าโอ้โหบ้างเลยนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก่งเนี่ยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางดังบ้างเลยอ่ะตามก็กล้องจอปิดเห็นแล้ววันนี้พี่ก็เห็นมีเส้นทางมุ่งหน้าที่บ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะคนขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตายเลยอ่ะติดตายอยู่ในรถเลยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปก็พบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวรถเก๋งนะคะสภาพด้านหน้าเนี่ยยับเยินชิ้นส่วนรถเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะคะเขาบอกว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งเนี่ยจะบอกว่าขับรถต้องระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่มีสติอ่ะถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยนะเจอทางโค้งเนี่ยมันตัดสินใจที่จะหักหลบหรือว่ายากเหมือนกันเนาะหรือจริงหักหลบแล้วแล้วไปชนเสาไฟก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งรถคันนี้ก็พุ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยภายในรถพบร่างผู้ชายสูงใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่ร่างใหญ่อายุ 35-40 ปีติดอยู่ในเบาะคนขับนะคะตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตเลยที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากว่าแรงกระแทกมหาศาลเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดถังนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชันสูตรเบื้องต้นค่ะแต่สอบสวนแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านนาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้เท้าเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีรอยเบรกไงก็บอกคนจะเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเบรกหรือเปล่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยเราไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปครับขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โอ้โหนี่ก็น่าสงสารนะเราเคยเตือนว่าถ้าฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้ามันฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งนะพี่กวนเนาะล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับมีหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะฮะไปตกปลาทีนี้เธอก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยก็กำลังเก็บอุปกรณ์ตกเบ็ดเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับปรากฏไม่ทันครับฟ้าผ่าลงมาตึ้มใส่เธอนะเสียชีวิตเลยนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีที่อยู่ข้างๆเนี่ยรอดหวุดหวิดนะฮะแต่ก็ไอ้ที่รอดหวุดหวิดนี่ก็มีอาการชาไปครึ่งตัวเหมือนกันนะคือเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันรุนแรงมากเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเนี่ยเจอร่างนะครับของคุณวันนิพาอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ที่หัวไหล่เนี่ยมีรอยไหม้ดำจากการถูกกระแสไฟฟ้าผ่าลงมานะฮะสอบถามนะครับสามีที่อยู่ข้างๆชื่อว่าพี่อานนท์อายุ25ปีนะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะชาไปครึ่งตัวก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือมาจอดรถตกปลาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่บ่ายทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าตอนฟ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมาแล้วฟ้ามืดมาเลยนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไม่ทันโอ้โหเกิดฟ้าผ่าลงมาซะก่อนนะครับ
1: ไม่รู้ในตัวมีอะไรหรือเปล่าเลยเนาะ
0: ถือนี่พี
1: ่อะไรหรือเปล่า
0: เอวิกเบ็ดตกปลาไม่รู้มันมีอะไรที่เป็นชนวนป่ะเนาะ
1: อ๋อเหรอถือเบ็ดตกปลาเหรอเดี๋ยวต้องตำรวจเขาไป
0: ระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ย
1: แต่ทางที่ดีคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะมาแล้วพี่ก็หลบก่อนดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องรอ
0: ให
1: ้มันตกอ่ะ
0: ครับผม
1: เห็นฟ้ามืดฟ้าอะไรเงี้ยเห็นท่าทีไม่ท่าทางจะไม่ดีแล้วออกไปหาไปแล้วก็ต้องการหาที่หลบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะมันหลบใต้ต้นไม้หักอีกอาคารพังทั้งหมดโอ้โห
0: ต้อง
1: ดูที่มันแข็งแรงอ่ะ
0: ดวงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็อันนี้ปลอดภัย
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: เ
0: ออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6

0: นี่ไงนี่ไงหนังจีนแนวตั้งอ่ะนี่ไงมาใช้ฉากสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นถ่ายซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเออบอกเป็นซีรีส์แนวตั้งเถื่อนไปปักหลักถ่ายอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ตำรวจเขาก็ตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะที่แฝงตัวมาจากนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้ก็เลยบอกว่าได้เบาะแสว่าเอ้ยเนี่ยมีกองถ่ายหนังแนวตั้งนะเป็นกลุ่มชาวจีนเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ปักหลักอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเลยตามพิกัดไปเลยนะคะไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขากำลังถ่ายทำกันอยู่เลยแล้วก็ดูแล้วไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายใดๆแล้วก็การถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาควบคุมการถ่ายทำนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จะมาถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551นะแล้วนอกจากนี้ไม่เจอกันขออนุญาตแล้วก็ยังพบอีกว่าคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายด้วยนะคะไปสอบปากคำสอบถามนางหวยเป็นผู้ต้องหาก็ให้การยอมแล้วว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วก็เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่มีที่เสียงเลยเป็นฉากนะคะเออเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทางเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะถึง1 ล้านบาทเลยด้ง
1: ครับครับ
0: เจ้าที่ก็ควบคุมชาวจีนทั้ง8 คนเนี่ยนะส่งสถานีตำรวจภูธรหางโดงแล้วก็นะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเข้ามาถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะดำเนินการแจ้งการกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์นะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตามกฎหมายอีกคดีหนึ่งโอ้ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนปรับสูงถึง1 ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็ไม่ถูกนะโดนมาใช้เห็นว่าท่องสถานที่บ้านเมืองเราสวยงามเนี่ยก็ขออนุญาตเขามาดิบ้านเมืองเราก็ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันออกไปเนี้ยถ้าเกิดรู้ว่าเป็นเมืองไทยเขาก็ใช่ไหมมันจะได้คนก็อยากตามมาท่องเที่ยว
1: ครับผม
2: มหานครโรคทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2 รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5 กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70 บาท2จ่าย100 บาท3จ่าย300 บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไอ้โปรไอ้

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อันดับ5นี่นะฮะโอ้โหฟังเรื่องราวนี้พี่กวยอยากจะให้คนส่งของพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านเราจังเลยคือพี่ไรเดอร์คนนี้เขาจะสกรีนสินค้าให้เราก่อนนะอย่างเช่นเขาเห็นกล่องเนี้ยนะครับเอ๊ะมีประวัติเคยส่งมาแล้วแล้วถูกตีกลับแล้วเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดมาแล้วก็โทรมาถามเราว่าเราสั่งอะไรถ้าเราไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นเนี้ยเขาจะตีกลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่เราจะได้เงินคืนนี่ฮะเขาช่วยสกรีนให้เราก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ฉะเชิงเทราสั่งทุเรียนมาครับไม่ใช่หลวงพ่อแหละหลวงตาแล้วพี่หลวงตาอายุ71ดูในโซเชียลแล้วอยากกินทุเรียนนะฮะก็คงจะรู้ไม่เท่าทันในพวกมิจฉาชีพนะฮะหลวงตาบอกว่ามันจัดโปรโมชั่น333บาทได้ทุเรียน3ลูกแต่ถ้าหลวงพ่อเพิ่มเงินอีก550หลวงพ่อจะได้ทุเรียน8ลูกนะหลวงตาก็เลยตัดสินใจเพิ่มแล้วก็สั่งไปไปหันลูก800กว่าบาทรอมา1สัปดาห์นะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ไรเดอร์คนนี้ฮะต้องเอ่ยชื่อพี่เขาหน่อยพี่เขาสุดยอดจริงชื่อว่าคุณนเรศสมณะอายุ39ปีเป็นพนักงานขนส่งของค่ายสีแดง JNT นะโทรศัพท์มาบอกหลวงตาบอกว่าหลวงตาทุเรียนเจ้าเนี้ยเคยมีลูกค้าสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนะมันไม่ตรงปกหลวงตาจะให้ผมเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกมันเป็นทุเรียนอ่อนจะได้คืนเข้าไปหลวงตาจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะฮะหลวงตาก็เลยเอาที่อย่างที่โยมว่าแล้วลองเปิดดูเปิดออกมาจาก8ลูกเหลือ4ลูกเห็นไหมเหลือ4ลูกแล้วเป็นทุเรียนอ่อนทั้ง4ลูกเลยแล้วเป็นลูกเล็กด้วยไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะฮะเนี่ยเขาช่วยสกรีนให้ก่อนหลวงตาเลยบอกว่าโอ้หลวงตาไม่โดนหลอกก่อนหน้านี้หลวงตาเคยโดนหลอกมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะหลวงตาเคยสั่งซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดนหลอกแสดงว่าหลวงตาเนี่ยไม่เท่าทันในพวกโซเชียลแล้วหลวงตาไม่ควรสั่งซื้ออะไรในโซเชียลละนะเพราะว่าครั้งนี้จริงๆเนี่ยหลวงตาต้องโดนหลอกไปครั้งที่3ถ้าไม่มีพี่ไรเดอร์คนนี้สกรีนให้ก่อนนะนะครับนี่แหละ
5: แต่เป็นพระเนอะจะบอกญาติโยมได้ว่าต้องอยากผ่านอะไรเนาะ
4: ใช่แต่ที่สำคัญคือตอนที่คอนเฟิร์มกับไอพ่อค้าทุเรียนนะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่ที่วัดไปนะชื่อก็เป็นชื่อพระนะหลวงตาบอกดูสิมันยังกล้าหลอกรู้เป็นพระยังกล้าหลอกเลยหรือในคนเราอ่ะ
5: ไม่กลัวบาป
4: ไม่กลัวบาปกากินเงินหลวงตาทั้งไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อคนสั่งก็พระชื่อที่อยู่ที่ส่งก็วัดมันไม่สนไม่สนใจ
5: เลย
4: มันไม่สนแล้วว่าพระเจ้าอะไรอ่ะนะครับ
5: ไม่สนใจแล้ว
4: จะซื้อของออนไลน์ก็ระวังกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4แต่ข่าวนี้พี่ด้งเป็นแก๊งผู้สูงวัยร่วมกลุ่มกันปกติคนสูงวัยเขาจะรวมกลุ่มกันไปออกกำลังกายเป็นลูกเป็นนี่เล่นอะไรก็ได้มันจะพากาแฟกินก็เราก็คุยกันร่วมกลุ่มกันเสพยาดง
4: สูงอายุเสพยาโอ้โห
5: ใช่เป็นรวมกลุ่มกันเสพยาชาวบ้านเอือมละอากันมากมากเลยนะคะก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งเลยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวันนี้ก็เลยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วนะก็เลยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทับสินซอย2เทศ

0: มาเมืองสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านก็บอกโอยสุดละอาและเหม็นกลิ่นยาเสพติดจากบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเคยโดนจับแล้วก็ถูกปล่อยมานะก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิมทั้งเด็กคนแก่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยค่ะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะวันนี้อำเภอก็เลยสั่งการทางประหลัดอำเภอหรือลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยไปถึงก็ไปเจอเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเสพยาอายุ64 ปีมีพฤติกรรมกำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะในห้องพักตึกแถวเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นที่ห้องพักก็เจอยาบ้า3 เม็ดนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ให้การสำหรับรับสารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วตรวจสอบจากประวัติเนี่ยก็เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้วจำนวน2 ครั้งเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงก็เลยส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปค่ะขยายผลไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ถนนขุนไกลก็เจอชายสูงวัยเหมือนกันกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่ก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกจำนวน16 เม็ดคุณแหมคุณตาคนนี้อายุ66มีของกลางเป็น16 เม็ดก็สารภาพว่าเสพยาจริงก็เคยต้องโทษเสพยามาแล้วด้วยเหมือนกัน
1: ร
0: ู้ไว้ดงถูกต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากกว่า12 ครั้งแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งมาอีก2 คนนะคะก็เสพยาอีกนะคะโอ้โหตามไปเนี่ยอายุ53นี่68แล้วอายุคนอายุ68เคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่าโอ้โหเป็นแก๊งที่แบบว่าอายุเยอะแล้วดง
1: ครับ
0: เขายังมาเสพยากันอยู่นะ
1: เนา
0: ะก็เลยคิดอะไรอยู่เนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อธิปจินร้องเรียนมานะครับที่อำเภอกบินบุรีนะฮะชาวบ้านหมู่11บ้านวังหลีตำบลนนทรีอำเภอกบินจังหวัดปราจีนที่นั่นมีฝูงแมลงวันตอนนี้เป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านทนอยู่มาเป็นเดือนละนะคือที่หมู่บ้านเนี้ยแน่นอนล่ะเขามีหมู่บ้านเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็เลยส่งผลให้แมงวันเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะแต่ชาวบ้านบอกทุกปีอ่ะแมงวันมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายเดือนแล้วแก้ไม่หายนะครับเออทนมานานแล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากินนอนไม่ได้เลยนะนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอากาวมาตั้งให้มันติดใช่ไหมเดี๋ยวนี้กาวเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเพราะกลิ่นขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมากนะฮะก็ฝากสาธารณสุขฝากเกษตรอำเภอนะฮะช่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังลำบากมากครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะคะที่ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มมาที่หลอกสะบังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตอนนั้นโดนกำลังเดินทางขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเลยเนี่ยล่าสุดคืออาจารย์อมรที่มานี่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ลักษณะของการพังถล่มลงมาของอาคารเนี่ยลงมากองกับพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้คาดเดาว่าเสาเหล็กอาจจะล้มก่อนแล้วทำให้โครงเหล็กร่วงลงมาตามลำดับก็เลยพิจารณาได้3ประเด็นครั้งที่1มีพายุรุนแรงผลักโครงสร้างให้ล้มลงไปเนื่องจากบริเวณแหลมฉบังในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งลมจะแรงมากกว่าปกติแล้วก็มีผลต่อการเตี้ยค่อนข้างมากค่ะประเด็นที่2ก็คือโครงสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างการยึดรั้งหรือว่าค้ำยันระหว่างส่วนต่างยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้างสูญเสียสมรรถภาพไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะแล้วก็3จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดต่อระหว่างเสากับฐานรองรับนะคะเพื่ออาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะลมแรงหรือโครงสร้างไม่แข็งแรงแต่ถ้าจะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะต้องนำแบบก่อสร้างมาร่วมพิจารณาด้วยแต่ก็ขอเตือนนะคะว่าในช่วง

0: นี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ในประเทศนะคะทั้งอีสานเหนือกลางตะวันออกเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำนะคะลมเนี่ยจะแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่าแต่ก็จะเกิดในระยะสั้นๆในพื้นที่จำกัดแต่ก็แรงพอจะทำให้โครงสร้างถล่มได้แล้วก็โครงสร้างที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากเช่นโครงสร้างหลังคาโครงสร้างโกดังโรงยิมหรือว่าป้ายโฆษณาเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะในช่วงลมแรงๆอย่าไปอยู่ใกล้กับพวกนี้โกดังโรงยิมป้ายโฆษณาเนี่ยอีกเลี่ยงไว้ค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: โอ้แล้วจะกล้ากินกันมั้ยเนี่ยล่าสุดเจออีกแล้วครับพี่ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋อง
1: 235กระป๋องนะฮะล็อตนี้ยัดไส้เป็นปลานิลมาอีกแล้วข้างๆกระป๋องเขียนปลาแมคเคอเรลนะฮะเป็นปลานิลอีกแล้ว
0: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ฟังผู้รู้เนี่ยนะเขาบอกปลาปลานิลเขาบอกไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ในเมื่อตามฉลากบอกว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาแมคเคอเรล
1: ใช่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่ากลัวจะเป็นถึงปลาหมอคางดำนะแล้วโซเชียลถึงขนาดแชร์ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีสุภมาศไปอ่ะท่านไม่กล้าชิมจริงป่ะไม่รู้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามหน่อยก็ต้องถามว่าท่านได้ลองชิมไหมเห็นโซเชียลเขาบอกว่าท่านไม่ชิมก็แค่นั้นแหละก็อยากจะรู้ไงจะได้ให้ชี้แจงให้ท่านด้วยว่าท่านชิมหรือไม่ชิม
0: ดิฉันไม่ชอบกินปลากระป๋องค่ะน้องโ
1: บ้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็ว่าจะได้เข้าใจไงไม่งั้นตอนนี้เขาไปโจมตีกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำท่านรัฐมนตรีไม่กล้ากินเลยมันก็กลายเป็นกระแสมันก็ไปทางนั้นกันไปหมดนะฮะแต่นี้ต้องฝากทางโรงงานแหละว่าคุณมีกี่ล็อตเนี่ยคุณเรียกกลับไปให้หมดเลย
0: โอ้เพราะเขาก็ยังไปซื้อได้แสดงว่ามันทำมานานเลย
1: มันยังมีให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครับผมนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไม่กลัวเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่

0: ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีความละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับแล้วก็มีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยพักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะอ้าวเข้าบ้านแล้วเนาะเปิดเพลงฟังสวยๆทาแป้งนะครับเปิดพัดลมเย็นๆช่ำๆวันนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกนะฮะแถวพระราม9นี่ก็โอ้โหช่วงเย็นนี่ก็ว่าช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับมีเมื่อกี้เห็นพี่หนูริงบอกว่าอยู่แถวไปไหนแล้วนะข้อความวิ่งไปแล้วไวมากเลยนะฮะ

ลาดกระบังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะบอกว่ามีปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็เข้ามารายงานได้นะว่าแถวไหนฝนตกนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดบอกว่ามีหูลมแรงมากเลยแต่ฝนไม่มานะครับนะก็เข้ามาหรือว่าเข้ามาแชร์หน่อยนะฮะมีพี่จูบอกว่าอำเภอชะอวดฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้เห็นบอกว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานี่คือเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันศุกร์แห่งชาติถ้ามีฝนตกก็รถอาจจะติดนิดนึงนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนนะฮะค่อยๆเดินทางไปนะครับถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถึงแล้วปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเข้ามาจ้องตาเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่ๆเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็แวบเข้ามาสักนาที2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียก็จะพยอยทักทายชาวคณะนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่สมัยคลังคงนะครับพี่วิเชียนนะครับมีพี่มกรานะครับนะพี่มิชัยนะครับพี่ชลาลัยพี่หนูริงนะพี่อักษรเหรอฮะพี่ธนชพรนะฮะพี่อุมาพรพี่การินกีนกรีนนะครับพี่ยายเกตแก้วพี่สุนีพี่โทนี่แบมนะครับแล้วก็มีพี่จิตยาดานะครับพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่ป๊อปลงพุงนะฮะพี่มาลีนะครับนะทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่พงพันธ์นะครับพี่จิราพรพี่วิจิตพี่วัฒถาพรนะครับพี่ฤดีพี่ละไอพี่ลำพึงพี่แจนนะพี่จันเพ็ญนะมีพี่นางยองนะครับพี่วันนีน้องออยนะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่มาลีเพ็งหนูน้องกัญญาพี่หนิงนะฮะมีพี่สุพจน์นะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แอลพักดองนะครับพี่เมตตานะครับพี่สายทองพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ธนชพรนะครับมีน้องนับดาวบอกว่าเย็นสบายนะครับพี่จุ๊บแจงก็มาแล้วนะครับพี่จิตคนงามพี่ชัยยานะครับพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะกลิ่นวนแล้วก็มีน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่ละไอนะโอ้ทยอยเข้ามาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดเข้ามาคุยกันหน่อยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366หกจ้าตอนนี้น้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮียหมี
1: ครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่กุ้งตอนนี้หนองคายอากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ฝนตกตอนกลางวัน 60% ครับ
1: อ๋อเย็นเย็นฉ่ำไหมพี
2: ่เย็นฉ่ำแต่แมลงเม่าเยอะครับ
1: โอ้แบบบินตอมไฟทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี่
2: ครับผม
1: ครับผมเอ้ารถตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ไปทางนู้นบ้างเลยเหรอครับพี่กุ้งครับผม
2: อะไรนะครับ
1: ฝนไปไหมตอนค่ำๆแบบนี
2: ้อ๋อมันหยุดแล้วครับผม
1: อ๋อมันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันมีโปรแค่ตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากใช่ไหมครับ
2: ก็ร้อนอบอ้าวเห็ดพอออกแล้วครับผม
1: พอฝนหยุดก็อบอ้าวเหมือนเดิมแล้วพี่กุ้งเนาะ
2: แต่ว่ายังไม่เยอะครับผม
1: ก็พอได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้กินอยู่ครับ
1: โอเคโอเคได้เลยครับพี่กุ้งนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: งามข้ามปีครับ
1: พี่แดงจิตรกรนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องแป้งแล้วก็เฮียหมีแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการของเฮียหมีครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเจนโบนุ่นนะครับผมนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนะทรงพลังมากๆเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะครับนะวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีลุงขาดป้านะครับพี่สิทธิพรนะครับมีพี่หนุ่มพีเตอร์นะครับคนขี้อายนะฮะแล้วก็มีงามข้ามปีจากพี่แดงจิตรกรนะครับเราก็จัดให้เดี๋ยวตอนนี้มาชวนชาวคณะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นทริปจากกาญจนบุรีนะทริปนี้นี่ชาวคณะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าต้อนรับหน้าฝนนะฮะ Green and Healthy Root นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการนะครับนะแล้วก็ทานทุเรียนเงาะ GI นะครับในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะก็บอกเลยฮะว่าพักสวยๆชิลๆนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนะครับนะแล้วเป็นบ่อธรรมชาตินะครับถึง15บ่อนะฮะแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะว่าชัวร์นะครับแล้วมีการรับรองนะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้แบบฟินๆไปเลยนะครับนะแล้วก็พักสบายนะครับที่พักสวยนะฮะติดริมแม่น้ำแควนะครับอาหารดีนะครับนะแล้วก็มีแกงป่าปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะฮะแล้วก็มีขอพรนะฮะเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะฮะมีพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงนะครับนะแล้วก็มีทางรถไฟสายมรณะนะครับณวัดพุตะเคียนด้วยนะฮะแล้วก็ไปย้อนรอยครับลูกพี่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2นะกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะความทรงจำนะฮะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็มีตักบาตรยามเช้านะครับชมวิวนะฮะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งเดินชมตลาดริมแควนะครับกินขนมกินอาหารพื้นเมืองอุ้ยดีดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์นี่ก็ไปชมเทศกาลผลไม้นะครับอำเภอทองผาภูมินะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะที่หวานกรอบอร่อยสดๆเลยนะครับถึงในสวนนะฮะก็25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับนะก็รวมหมดแล้วนะครับที่พัก2คืนค่าอาหาร8มื้อนะฮะแล้วก็ค่าชมสถานที่นะฮะแล้วก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0812477109นะครับจดไว้ก่อนนะครับโทรวันเวลาราชการดีกว่านะครับ0812477109นะครับนะก็สามารถโทรเข้าไปจองได้นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อม

ไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับนี่คืออกหักเพราะรักเมียนะครับนะมีสั่งนางด้วยนะครับพี่เถิงนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลานะครับประมาณ7นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรดนะฮะเพราะว่าลูกพี่ที่โทรมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดด่วนเลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตหิตเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะบัวลอยจ้ะ

0: ลิ้งเวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกาโยฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและ

0: เสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอร์สซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกุมได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สุริยานะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชเป็นยังไงเย็นไหมวันนี้
2: อากาศร้อนครับ
1: โอ้วันนี้ก็ร้อนเหรอครับ
2: ครับไม่ค่อยตกเลยครับ
1: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับเท่านั้นไม่วันนี้ทั้งวันไม่ตกเลยเหรอครับ
2: ครับยังไม่ตกเลยครับ
1: โอ้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้มันจะตกไหมครับ
2: ผมว่าไม่ตกครับไม่มืดเลยครับ
1: ไม่มีครึ้มไม่มีแบบมีลมแรงๆเลยเหรอครับ
2: ไม่มีเลยครับเงียบเลยลมเงียบ
1: โอ้เงียบเลยนะครับโอ้วันนี้นครศรีธรรมราชนี่ค่อนข้างร้อนเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับแล้ววันนี้พี่สุริยาต้องไปกรีดยางไหมครับ
2: ผมเลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม
1: ่อ๋อเลี้ยงแม่ดูแม่
2: เลี้ยงแม่คร
1: ับอ๋อดูแม่นะ
2: ครับ
1: โอ้สาธุนะ
2: ไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิด
1: โอ้ดีจังเลยพี่สาธุนะพี่นะ
2: ครับผม
1: นะครับพี่เป็นคนดีนะครับ
2: ความทุกคืนนะครับความทุกคืน
1: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ
2: จัดดีมากครับ
1: ครับ
2: คุณมีตัวน่าใจจัดดีมากครับจัดเหนียว
1: โอ้ขอบคุณมาก
2: ครับมันๆทั้งนั้นครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่นะครับพี่เป็นคนดีนะครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
2: ่จดหมายจากเนวล่าครับขอยอดรับสลักเลยครับ
1: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่สุริยาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
2: ได้ครับผม
1: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้เอาไหม
2: ครับผมครับ
1: อ้าวได้ครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
2: ่มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับที่กองรายการลูกทุ่งมานครครับ
1: ได้เลยครับ
2: มอบให้คุณมีตนาใจด้วยหลังไม่ด้วยครับจุดๆเลยครับ
1: นะครับนะให้น้องคนงามของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ติดตามทุกวันเลยครับติดตามทุกวันเลย
1: อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ
2: จัดดีมากเลยครับจัดดีมากเลย
1: ขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ดีเจด้วยนะ
2: ครับผมครับผมครับ
1: ครับผม
2: ครับครับครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: โอ้โอ้กันหน้าก็เจอกันอีกคร
1: ับ โอ้ยินดีครับพี่ปูเสือรอนะพี่นะ
2: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
2: ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีทั้ง
1: ขอบคุณครับพี
2: ่ไม่ล่าไม่ครับ
1: ครับผม

4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจดหมายนะครับเหมือนมารำลึกถึงจดหมายนะครับสมัยนี้เขาคงใช้แบบอะไรที่มันรวดเร็วนะใช้ไลน์ใช่ไหมครับมันมีเขาเรียกว่าช่องทางในการสื่อสารนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนะงานจากพี่เดวิดอินทีนะครับนี่คือ

0: จดหมายผ่านอีเมลนะฮะพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับสัญญา5บาทนะครับพี่เกษมคมสันนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีพี่แอลนะครับจดหมายจากแนวหน้านะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพัน

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ก่อนนะครับมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่วอนนะกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่สวิตกระบี่นะครับคุณมุ้ยนะฮะศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองพี่โจบุรีรัมย์พี่สมศักดิ์ประจวบนะฮะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่หนุ่มหนองแต้นะครับมีพี่ณรงค์พัทลุงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฮะใครที่กำลังจะไดเอทนะกำลังจะลดความอ้วนตั้งใจฟังนะพอดีผมไปดูข้อมูลจาก Google มานะครับในเรื่องราวของผักนะฮะที่ให้แคลอรี่ต่ำนะครับไฟเบอร์สูงนะฮะแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่เลยนะครับลองฟังนะเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับก็มีบรอกโคลีนะครับมีกระหล่ำปลีนะครับมีผักกาดขาวแตงกวานะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีเห็ดมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีผักใบเขียวนะฮะเช่นคะน้าผักบุ้งนะฮะเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ช่วยให้อิ่มนานนะครับแล้วก็ล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไกลมากนะฮะแต่ต้องควบคุมการกินด้วยนะนะครับแล้วก็ผักใบเขียวที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ท้องนะครับนะกินข้าวแล้วก็อยู่ท้องนะครับนะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับพลังงานไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแตงกวามะเขือเทศนะฮะอ้าวเห็ดนะฮะหรือว่าผักกาดขาวก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะแล้วก็ลดไขมันมีกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีนะฮะกระหล่ำปลีนะฮะมีดอกกระหล่ำนะฮะแล้วก็มีพริกมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมีแครอทกับมันหวานนะก็ให้กินแต่พอดีนะฮะแล้วก็การปรุงเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามควบคุมน้ำมันนะฮะถ้าเป็นต้มนะครับถ้าเป็นนึ่งได้เป็นแกงจืดได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดีกับสุขภาพมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะลดได้ยากแนะนำให้ต้มแล้วก็ลวกจิ้มเนี่ยนะครับก็จะดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็พยายามกินผักให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับโอ้เพลงนี้เพราะเลยนะความหมายดีด้วยนะครับแคนห้างนางฟ้านะครับกู่แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่กู่แคนไทยบ้านนะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: งานจากมนแคนฟิชเชอริงกับน้องเวียงนะครับนี่คือบุญผลาหมดอายุนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับแล้วก็มีเต้ยสั่งลานะคะจากน้องทีเร็กซ์นะฮะโอ้วันนี้กดดันเฮียเยอะนะครับเพลงนี้นะครับพูดถึงเยอะนะครับเราจัดให้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับวันนี้มาแทนน้องลูกตาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพียงในใจจากคิวรีบูนนะครับนะจัดไปก็ฟังเพลงนี้นะครับช่วงหน้าก็ม่วนกันต่อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะคุณฟังนะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลแต่ไม่ใช่ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลตาลตโนดค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนี้เสียงแปลกนิดหนึ่งลูกตาลชนิชามีเสมหะอยู่ในคอค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนไปแต่สามผลงานเพลงวันนี้มาจวดๆค่ะเป็นลูกตาลสายจวดนิดหนึ่งเปิดมาด้วยตั้งสติเลยนะคะสิริพรอำไพพงศ์ครับมีเวียงนฤมลปลายกนกพรแล้วก็น้องแอมชนทิชาต่อเพลงที่2น้ำตาหล่นบนที่นอนเจเน็ตเขียวและหลงฮักเมียขาวไผ่พงศธรแต่ดีเจเนี่ยจะไม่หลงรักเมียขาวอย่างแน่นอนค่ะไม่แกล้งแล้วนะแหมแฟนๆของน้องลูกตานี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทักทายคุณฟังด้วยนะครับ22:17 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาดึกๆแบบนี้นะครับยิ่งวันศุกร์หันษาโอ้มาพร้อมสายฝนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ก็หยุดเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนอากาศแบบว่าชวนนอนแบบนี้ชวนเหงาแบบนี้ชวนให้คิดถึงใครบางคนแบบนี้ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา1ค่ำคืนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ยังคงเพิ่มเติมขอเพลงมาได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าน้องลูกตาลจะไม่ได้มาดูแลคุณฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันนะจ๊ะหรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95 4 ทุ่มครับมีพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเนาะถัดไปพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงมักเอโลดน้องแสงดาว PT Music บอกว่าฝากมอบให้ FC FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทุกๆแพลตฟอร์มกันด้วยดึกๆแบบนี้ส่วนทางไลฟ์สดนี่สวัสดีน้องหนูแดบอกว่าสัปดาห์หน้ามาอีกไม่ใช่หรอคะไม่เราก็อุบอิ่มไว้ก่อนไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจคุณดินแทนสวัสดีด้วยนะครับผมฝั่งสปปลาวมีพี่ลูกบลายนะแวะมาแล้วคุณมีหมีมี่พี่นักรบเพื่อประชาชนบอกว่าทักทายสวัสดีน้องดีเจลูกโอ๊ตสุดยอดสุดยอดเป็นลูกโอ๊ตได้ไหมเนาะคุณพี่จำปีสวัสดีด้วยครับผมมีพี่ภูเขานี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ตสุดหล่อคืนนี้ได้เข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ตัดยางฝนตกมั่นแล้วนะครับบางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกแล้วนะครับคุณอรุณก็แวะมาแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับพร้อมที่จะมานอนรอฟังเพลงตามคำขอส่วนคุณปูกัญญารัตน์ทักทายด้วยนะจ๊ะสาวบางกะปิของผมประมาณนี้ก่อนคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เอ้ยแล้วก็มีคุณพี่ดาราคุณพี่ธีรวัฒน์นี่นะบอกว่าโอ้โหผมหัวจะปวดเลยนี่ขอกับลูกตาลได้นะแต่ลูกตาลไม่ได้มาเปิดนะดังนั้นผมดองเพลงไม่เป็นไรนะคุณเชนสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าเพลงอะไรดีดึกๆแบบนี้เนี่ยแนะนำลองช่วยนึกนิดหนึ่งนะฮะดีเจก็ไม่ค่อยมีสติแล้วง่วงๆแล้วคุณอนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าดีเจลูกตาลดูล้ำไปนะครับทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตคุณอัญชรีบอกว่าอยากฟังเพลงขี้เร่โดนรักค่ะคุณพรพรมหรือพี่ตายรวมไปถึงพี่ยาจากอ่อนนุชคุณมงคลบอกว่าเปิดเพลงสนุกมากครับขับรถนี่มันเลยตอนนี้ไม่ง่วงเลยครับนี่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะพี่นะ2 ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะก่อนส่งต่อให้น้องเมติชาเนี่ยนะมาฟังเพลงกันต่ออีกดีกว่าระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไม้เพลงนี้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีฝากไว้น่ารักอย่างแรงเป็นคนกรุงเทพเลยก็ต้องแหลงพันนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

สวัสดีพี่สนองด้วยนะบอกว่าเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าน่ารักอย่างแรงพี่อ่ะมาระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่พี่ธีรวัตรอย่าเพิ่งปวดหัวพี่สัปดาห์หน้านี่เจอกันยาวๆเลยนะ คุณปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าน้องลูกเบ่าโอ๊ตน่ารักอย่างแรงได้แรงออกนี้ขอบคุณด้วย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชาตินะ
2: ใช่ใช
1: ่ครับผมจากประจวบคีรีขันธ์ฟ้าฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่ชาติ
2: โอ้ยแรงอย่างแรงเนื
1: ้อตกแรงเลยนะพี่นะ
2: แรงแรง
1: อ๋อแรงแรงฝนแรงเนาะ วันนี้สายหน้าไมค์ดึกๆแบบนี้น้องลูกตาลไม่อยู่ขออภัยด้วยอยู่กับโอ๊ตคณิตขอเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่ชาติ
2: ก็คิดบอกแล้วว่าขอเพลงให้รักให้สวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใบนะ
2: สวยขยี้ใจ
1: มาแล้วพี่ชาติขยี้ใบด้วยหรือเปล่า
2: ฮะ
1: ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วมองให้ใครพี่สวยขยี้ใจเนี่ย
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายแหละ
1: ครับผมนะแล้วนี่อยู่บ้านกับใครอ
2: ยู่คนเดียวนะ
1: ไม่เหงาเลยพี
2: ่ถึงได้โทรไปนี่ไง
1: อ๋อเหรอโอ้นี่ปกติน้องลูกตาลอยู่ได้โทรมาไหม
2: โทรครับ
1: ดีมากพี่โทรได้ทุกช่วงตั้งแต่รายการเลยนะจะได้แบบว่าคลายเหงา
2: ธรรมดาผมเรียกเขาสนุ
1: กอ๋อ

0: ราะผมเป็นคนเฟส
1: ครับอ๋อนี่นี่นี่นะ
0: ผมคนเฟสเลยเรียกเขาก็โน้ต
1: อืมโอ้โหนี่นี่นี่อ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวสนุกกันต่อนะพี่ชาตินะ
0: เดี๋ยวขอถามหน่อยก่อนเจดีเจคนที่ว่าเขาชอบเราอีฐานก่อนปิดก่อนหมดเวลา
1: ครับผม
0: ดีเจคนที่ว่าเขาเล่าอีฐานก่อนหมดเวลา

0: น้องน้องน้องเมย์หรือเปล่าช่วงเที่ย
1: น
0: ง
1: ่
0: ค
1: า
0: ื
1: จ
0: น
1: ะใ
0: ต
1: ช
0: ี
1: ่
0: สองไหมฮะพี่ชาติ
1: น่าจะใช่
0: อ๋อน้องน้องเมย์เล่านิทานด้วยใช่ไหม
1: ต
0: น
1: อ
0: ่
1: น
0: า
1: ที่
0: จ
1: ว
0: ะ
1: ่าก่อนเขาจะปิด
0: ก
1: ร
0: ่อ
1: าน ย
0: จะ
1: ก
0: ป
1: า
0: ิด
1: ร
0: รา
1: อ
0: ย
1: ่ะ
0: การอ๋อน่ะ
1: ก่
0: น
1: อ
0: ่
1: น
0: า
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ะเ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ็น
1: ดชั่วโมงกันล่ะ
0: ครับครับผมน่าจะเป็นน้องเมย์ที่
1: เอ
0: ช
1: อ
0: าเพราะปกติก็จะเล่านิทานแล้วก็จะมีรายงานราคายางพารา
1: ครับผมใช่
0: เป๊ะเลยนะพี่นะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นี่เราฟังเราฟังเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นน้องเมทิชาโอเคนะครับผมมาอ่ะสวยด้วยนะดีเจคนนี้เนี่ยพี่ชาติต้องติดตามนะ
1: เดี๋ยวถ้าว่าใครเดี๋ยวจะรอฝังอยู่
0: ครับผมได้เลยจะได้แบบว่าคลายเหงา
1: เขาจ
0: ฟ
1: ั
0: ัง
1: ด
0: เพ
1: ต
0: ล
1: ั้
0: ง
1: งแต
0: ม
1: ่
0: าก
1: ี่ทุ่มนี่
0: เที่ยงคืนถึงตีสองครับพี่ชาติ
1: อ๋อครับครับครับ
0: อ่ะได้เลยเดี๋ยวรอฟังรอฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะ
1: ครับผมครับ
0: ครับพี่สวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับพี่ชาติของเรานะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจคอมเมนต์นี่มาหลายคนเลยนะเดากันใหญ่เลยว่าใครน่าจะเป็นน้องเมธิชานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นการรายงานราคายางพาราให้ทุกค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการเล่านิทานใครนะอ๋อพี่พิมดาพี่พิมดามาช่วงไหน2 ทุ่มอ๋อ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเหรอไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะแต่ละคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์การจัดรายการก็จะไม่เหมือนกันนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์พี่จัดแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับกับสายชิวฮิวใจยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: หลายคอมเมนต์แล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคุณพิมดาดีเจพิมดาอ๋อมาช่วงแทนช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มใช่ไหมเขาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเปิดวิทยุฟังเลยนะอ่ะพี่ชาติครับอัปเดตใหม่พี่ขออภัยให้ข้อมูลผิดคุณพิมดานะเป็นดีเจนักจัดรายการอีกหนึ่งคนสาวสวยนะครับก็เล่านิทานอยู่บ้างช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเนาะเขาจะมาแทนก็สลับสับเปลี่ยนนี่แหละไม่น่าไม่ทราบว่าเป็นวันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าแม่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกซะด้วย

ลายคนก็บอกว่าดีเจโอ๊ตเล่านิทานไปเลยก็ได้นะคะไม่เอาดีกว่าทำตัวไม่ถูกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมยังอยู่กับโอ๊ตคณิต 22:40 กันแล้วนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์มาฟังเพลงของดูโอคู่หูพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับดอกอ้อแล้วก็พี่กั้นตองเพลงนี้ครับ

0: ูถามนะจ๊ะนี่พี่ยังจะแนวอื่นน่ะ
1: จ๊ะอันนั่นล่ะ
0: แม่นหยังล่ะอันนั่น
1: จ๊ะขาเนี่ยล่ะจังเป็น2
0: นั่นๆๆเอ้ยลบคิดแล้วยิ้มเปื่อยๆ
1: มาก่อนตะเนาะ
0: เล่าน่ะ

0: เดี๋ยวก่อนจะไปกินพี่เอ็มชวนพี่น้องบางบอกไปซื้อเสื้อใน3ตัวร้อยไปบ่จ๊ะ
1: ไปไหมคะไปบ่
0: ไปไหมคะอุ๊ยเขาไม่ใส่เสื้อใน3ตัวร้อยค่ะพี่เขาใส่หัวด้วย
1: ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชานะครับ22:48 นโดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกณขณะนี้กันด้วยนะครับแต่มีข่าวสารครับอัปเดตมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารจากทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางกองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ครับปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานิขออภัยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mindทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคม2569

เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับวงดุริยางราชนาวีได้ร่วมกับศิลปินรับเชิญก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-253-8441ครับชื่อบัญชีกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่52คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราครับ

0: เพลงนี้มอบให้พี่พรด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันสักนิดหนึ่ง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกับพี่หนูมิเตอร์ละกันนะครับตามคำขอพี่ยายและพี่ตายอ่อนนุชฝากไว้ข้างหลังผ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับคุณฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค23นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับ FM Gas Pan Megahertz อ่ะ1สายหน้าไมค์พาเรทเพลงฮิตมาดูกันว่าพี่คนนี้จะขอเพลงอะไรสวัสดีครับลุงน้อย
2: สวัสดีครับผม
1: ครับโทรจากจังหวัดอะไรลุงน้อย
2: โทรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: จังหวัดนครศรี
2: ร่อนพิบูลครับ
1: โอ้หนุ่มร่อนพิบูลนะ
2: ครับผม
1: แล้วช่วงกลางวันฝนตกไหมครับลุงน้อย
2: วันนี้ตกไม่มากเท่าไหร่ไง
1: ตกน้อยนะ
2: เมื่อวานตกมากกว่า
1: อ๋อแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยห้าทุ่มนะ
2: กำลังขายของอยู่ครับขายขนมโตเกียวพิซซ่า
1: อ๋อแล้วเก็บร้านประมาณกี่โมงครับลุงน้อย
2: ก็ประมาณสักตีสองคร
1: ับ อ๋อนี่ค่ายถีราชว่ารุงรั่วบันพื
2: ้นไม่ค่ายกลางกระบอกกลางคืนกลางวันแม่ใต
1: ้อ๋อโอ้มีลูกค้าเยอะนะรอนพี่บุญ
2: ได้บ้างกับ
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
2: พี่ตุ๊กถึงเครื่องไ
1: ปนะนิดนึงนะสู้เป็นกำลังใจแล้ววันนี้ดึกๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงตับเอื้อกิ่งตับกว้างเต็งเต็ง
1: ไอ้ยานี่

0: มีคนหิวนะดึกๆแบบนี้หิวนะลุงน้อยนะ
1: มันคลายใจวังนี้
0: ใครง่วงเนาะโอ้กินตับกันเลยมาแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยครับลุงน้อย
1: บอกมาลูกตาทุกคนเกี่ยวมาจุดทั้งนั้นจบแก้วพิซซ่าลุงน้อย
0: เ
1: แ
0: น
1: ล้
0: า
1: ว
0: ะ
1: ก็ตั้งแต่ทุกคนจุดท้ายจุด
0: ค
1: เท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: ยงนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าลังไม่ด้วยครับแล้วก็ดีเจโอทุกลูก
0: เอ
1: ลูกด้
0: อ
1: วย
0: ได
1: ด
0: ้
1: ีเจ
0: เล
1: โอ
0: ย
1: ทุกลูกเลย
0: เอ้ยยาลุงหน่อยชมจัง
1: รอรอเนี่ยว่าว่ารอจนหัวแม่ไม้ตาม
0: เอ้ย
1: จุด
0: ย
1: เจ้
0: า
1: าตามถึง
0: โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมนะ
1: มันโลกหวยได้เลยเห็นแล้วในนู้น
0: ในเฟซนะ
1: เห็นแล้วใน
0: ในไลฟ์สด
1: ในไลฟ์สด
0: ครั
1: ส
0: บ
1: าย
0: นี่นะเดี๋ยว
1: เคยก็ทิ้งแล้ว
0: ครับ
1: ก่
0: ผ
1: อน
0: ม
1: ก่อนสวรรค์นั่นนะสักดีสักดีว่าว่าเลยตอนดีดีท้องดีตั้มโอ้ยมันเยินเย็นนะ
0: ครับครับอ๋อนึกว่
1: เด
0: า
1: ี๋
0: เ
1: ย
0: ย็
1: ว
0: น
1: เอ
0: เย็
1: าน จัดกัน
0: ครับผมอ๋อนี่ขอบคุณมากลุ
1: เค
0: ง
1: ย
0: น้
1: ก
0: อย
1: ็เพลงไงนั่นนะเคยก็เพลงอะไรนั่นแหละกล้องอ่ะไม่รู้
0: ผมก็ลืมแล้วแต่ชื่อลุงน้อยคนคุณผมก็เอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยแล้วนะ
1: เคยก็น้าไม่เหมือนกันน้าไม่เหมือนกัน
0: โอ้ดีดีดีดีถ้าสะดวกก็โทรมาฟักเพลงทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะลุงน้อยนะ
1: จ
0: โอ
1: ้า
0: เคได้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวางสายเดี๋ยวผมรบกวนลุงน้อยนิดนึงเดี๋ยวเร่ง
1: ได
0: ต
1: ้
0: ามผ
1: จ
0: ม
1: ้า
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะครับลูกค้าเข้าแล้วเนาะ
1: ได้ได
0: ไ
1: ้ครับได้
0: ไปว่าไปอย่างไวๆแล้วกันนะลูกน้อยนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ฟันท้ายอร่อยอร่อยกันไหนกันนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับลุงน้อยวันนี้ขอบ
1: คร
0: พ
1: ั
0: ระ
1: บ
0: คุณ
1: ผ
0: ด้วยน
1: ม
0: ะครับ
1: ขอบคุณ
0: ร
1: ม
0: วย
1: ากคร
0: ร
1: ั
0: ว
1: บ
0: ย
1: ค
0: ร
1: ุ
0: ว
1: ณ
0: ย
1: หลอนะ
0: ก
1: ข
0: ับ
1: อบ
0: ผ
1: คุณนะน้อง
0: ม
1: น้องทุกหลอ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ร
1: ุ
0: ว
1: ณ
0: ย
1: ส
0: ร
1: วั
0: ว
1: ส
0: ย
1: ดีครั
0: สวัส
1: บ
0: ดีครับนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่พ่อค้าขนมโตเกียวพิซซ่าของเรานะครับจากร่อนพิบูลย์เมืองนครศรีธรรมราชภารกิจชุดนี้นะครับมาสนุกจอยๆวันนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอที่เพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง SMS ก็ดีทั้งทางหลังใหม่ด้วยแล้วก็พอยังมีเวลานะขออนุญาตทักทายอ่านชื่อสักนิดนึงทางหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากกาญจนบุรีครับคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุรธานีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชเนาะคุณวิทยาจากศรีสะเกษครับคุณพี่อนันต์จากโคราชพี่จอยจากนครพนมครับคุณสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์พี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะจากศรีราชาพี่หนึ่งรงก๊อกคิดถึงเสมอนะพี่นะฝากคิดถึงแฟนพี่หนึ่งด้วยจากสุวรรณภูมิพี่มุ้ยครับผมศรีนครินทร์พี่พรแพร่พี่หนามดิบลำปางด้วย
2: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบาย

0: สีเพลงจบไปแล้วนะครับกับพาเรดชุดนี้ก็รวมมิตรรวมมิตรกันไปหัวขบวนครับเปิดมาด้วยกินตับนี่มอบให้ลุงน้อยจากร่อนพิบูลนครซีธรรมรัตน์นะครับงานจากพี่เท่งเถิดเทิงต่อด้วยข้าวจ้ำเอ็ดดี้ตลาดแตกครับรถสายคนโสดงานจากพี่หญิงลีศรีจุมพลเพลงนี้ก็มอบให้คุณพี่น้ำดิบลำปางด้วยนะฝากไว้ทางหลังไมค์อ่ะและปิดท้ายด้วยพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายกินอะไรจ๊ะนี่ก็เป็นคำถามฟังเนื้อเพลงไปก็ยิ้มกันไป
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงานใหม่จากเต๋าภูสินครับคุณฟังเพลงนี้ก็พาคุณฟังไปเยือนถิ่นจังหวัดนครพนมนะครับตามชื่อเพลงเลยชื่อว่ารักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาจากเต๋าภูสินสังกัดค่ายแกมิโกนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงต่อเนื่องนะครับฟังสบายๆดึกๆแบบนี้23:38ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะฮะซึ่งเคยอยู่เขาเรียกว่าครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง14สัปดาห์แต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง19สัปดาห์แล้วด้วยกันนะครับและต่อด้วยกลางดาวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้งานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้ก็ครองฮิตที่1ได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่ชาร์ตของเรา6สัปดาห์แล้วนี่แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะฮะที่กำลังแบบว่า อยากจะอัปเดตนี่ว่าสัปดาห์หน้าเพลงในชาร์ตเนี่ยที่ชื่นชอบจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเดตกันได้นะครับบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นก็จะมีนักจัดรายการมารายงานมหานครชาร์ตให้

0: ได้ทราบกันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหลายเสียงหลายสายทุกช่องทางที่แนะนำกันเข้ามาเพลงไหนที่ยังไม่เปิดเท่ากับดองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าไว้ว่ากันใหม่ทวงได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะจำได้ไหมหยอกขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มรวยทรัพย์สินรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ทิ้งท้ายกับเธอปันใจครับอัศนีวสันและมีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทิ้งรักลงแม่น้ำวันนี้ไปแล้วครับผมอจุ๊บจุ๊บฝันดีกู๊ดไนท์

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

วันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็จัดไปเพลงสนุกสนุกสามผลงานเพลงต้อนรับเข้าสู่LGM FM 95นะคะอยู่กับน้องเมธิชาสามผลงานเพลงค่ะเต่างอยจินตลาพุ่นลาบนะคะตามมาด้วยผัวมานะคะจากกุ้งสุภาพรและห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะจากลำเพลินด้วยกันแล้วกันนะคะกับเตตะกุลต่อนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชานะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังก่อนเลยนะหลายๆคนที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักถูกใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคะหรือว่านานๆโทรติดทีนึงหรือว่านานนานโทรยังไงก็ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ได้สายหน้าใหม่อ่ะโทรกันเข้ามานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะ เอานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้พูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองโทรมาดูก่อนเนาะ022481366ค่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงจากแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะแวบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิลใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายอนันต์จ้ะ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: จากโคราชเนาะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับดูแลแม่เลยครับผม
1: หรอแม่เป็นอะไร
2: แม่ก็แค่กันเหนื่อยนะครับผมว่าทำไมก็สบายตั้งแต่จะอายุมากนะครับ
1: อืมคุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะ
2: 78เข้า79แล้วครับ
1: อุ้ยอยู่ได้อีกนานสัก100ปีเนาะ
2: ครับ
1: เนาะเออวันนี้กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ไม่ตกจ้ะครูเมย์ครับ
1: ร้อนหรอ
2: มันก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแต่ไม่ตกครับ
1: อ๋อทำท่าเฉยๆทำท่าตั้งท่าว่าจะตก
2: จ้าจ้า
1: ใช่ไหมแล้วถ้าระหว่างตกกับไม่ตกเอาไงดี
2: ไม่ตกครับ
1: ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอย่างเงี้ยโอเคอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อืมหนูเนี่ยล้างรถ
2: ครับผมมีคนขับหายไหมครับ
1: คะ
2: มีคนขับหายหรือขับเองครับ
1: ขับเองค่ะจริงๆเป็นคนชอบขับรถนะพอรู้สึกว่ามันสนุกดี
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าขับไกลๆมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าขับแล้วแบบพอเหอะเหนื่อยแบบไปจังหวัดน่านตอนนั้นอะ
2: ไปน่านเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วมันขึ้นเขาว่ามันเวียนหัวขับเองนะแต่ว่าเวียนหัวเอง
2: ครับครับผม
1: เคยมีใครไหมอ่ะเวียนหัวแบบขับเมารถที่ตัวเองขับอ่ะมีไหม
2: ก็น่าจะมีครับผม
1: หรอแล้วปกติพี่อนันต์ขับรถไหม
2: ผมไม่ได้ครับผมขึ้นแต่มอไซค์แล้วครับ
1: แต่ว่ามอไซค์มันก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงเนาะ
2: ครับผม
1: หนูว่ามอไซค์อ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะดีเพราะว่ารวดเร็วมันรถติดมาก
2: แถวในกรุงเทพเร็วครับผม
1: เออมันรถติดมากต้องทำใจแล้วแต่วันนี้ด่านเยอะด้วย
2: ครับผมครับน้องชายก็อยู่กรุงเทพหลานก็อยู่กรุงเทพครับ
1: ตอนแรกเพื่อนถามว่าเออเนี่ยวันโกงวันเกิดได้เป่าหรือยังหนูก็บอกอ๋อเป่าแล้วเพื่อนบอกเป่าเค้กเหรอฮึเป่าแอลกอฮอล์นั่นแหละ
2: เป่าแอลกอฮอล์นี่ครับ
1: ได้เป่าทุกด่านเลยจ้า
2: เป่าทุกด่านเลย
1: เออหน้าตาหนูผิดระเบียบเหรอ
2: ไม่ทิศแล้วครับแต่ว่าอย่าไปกิน
1: ไม่กินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
2: ไม่อร่อย
1: เป็นความโชคดีเป็นความโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้ชอบรสชาติของแอลกอฮอล์รู้สึกว่ามันไม่อร่อย
2: ผมก็ไม่กินครับผมก็ไม่ชอบครับ
1: เออหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันขมอ่ะทำไมเราไม่หาอะไรกินที่มันอร่อยกว่านี
2: ้ครับผมครับ
1: เออแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยแกหนูก็แบบมันไม่อร่อยแกมันขม
2: ครับผม
1: เออก็แล้วแต่คนเนาะแต่ละคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน
2: แล้วแต่ก็ชอบครับ
1: อ่ะสำหรับหนูถือว่าหนูโชคดีที่หนูไม่ชอบแล้วกันเพราะมันไม่อร่อย
2: ผมก็ไม่ชอบแล้วขับเมา
1: เวียนหัวใช่ไหมเช้ามาก็เวียนหัว
2: ขับเวียนหัวครับ
1: แสดงว่าก็เคยกินอยู่เคยเมาที่สุดนี้ประมาณไหน
2: หวัดแตกหวัดแตนเลยครับ
1: หนูก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่รู้ไงคือด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ดื่มเนาะเราก็ดูไม่ออกบางทีอ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายตามตู้อ่ะแล้วเพื่อน
2: ก็ใส่เอ็มก็ใส่เอ็มก็ฮอนะครับมันเมาอยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแยกไม่ออกเพราะเพื่อนน่ะเหมือนจะใส่เป็นแบบฟิลค็อกเทลหรืออะไรมันเหมือนน้ำผลไม้เลยแล้วหนูไม่รู้หนูก็กินไปเต็มๆเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ำไงเพิ่งมาเหมือนแบบว่าเหนื่อยไปทำงานมาแล้วก็แบบเพื่อนเขานัดปาร์ตี้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกเอ้ยหิวน้ำอ่ะเพื่อนก็ส่งให้หนูกินแบบต่อเนื่องอ่ะสองแก้ว
2: ขบวายพวกอะไรก็ไม่กินด้วยครับ
1: ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่ตอนนั้นอ่ะหิวน้ำ
2: มันเน่าไม่กินเลยโอ้จ้ะ
1: เออหนูอันนั้นน่ะหนูไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ำผลไม้แล้วหนูก็กินไปแบบสองแก้วรัวๆเรียบร้อยเหมือนกันอาเจียนเหมือนกัน
2: จ้า
1: ไม่เลยอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
2: เลี่ยมเลเลไลของกุ้งสุธิราชครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงทุกวันนะจ๊ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จบไปเรียบร้อยกับเรียมเรเลไรนะคะโอ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเพลงนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมผลงานเพลงอะไรก็ยังโทรมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะใครที่ลุกเดินนั่งหรือว่าจะขึ้นลงบันไดนะคะที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆระมัดระวังเดินค่อยๆก้าวนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวของเรากันดีกว่าด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินใช่ไหมหัวเข่ามันจะต้องทำงานแล้วเวลาเราเดินลงบันไดอย่างเงี้ยนะโอ้มันรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้น Heel Life นะคะเขาผลิตมานะโดยเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นลงบันไดมันคล่องตัวไงมันมั่นใจด้วยนะคะเขาผลิตจากผ้าถักทอพิเศษด้วยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยจ้ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะมีคนบอกว่าของขวัญวันเกิดน้องเมย์อุ้ยน้องเมย์ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาโอ้ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อพอดีเลยพี่คะมันมีเป็นประมาณแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอลเลกชันค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะให้เนี่ยคุณพี่จะสามารถซื้อแบบไหนก็ได้ปะโถแหมมาบอกว่าเนี่ยมีคนซื้อตัดหน้าพี่ว่าพี่จะให้อยู่แล้วเชียวนี้นี่ส่วนของน้องไบค์น้องไบค์เขาเคยให้มาแล้วตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยแหละนะให้มาเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน้องเมย์อ่ะพกตลอดเลยแล้วก็การพกตลอดนั่นแหละมันทำให้น้องเยินได้ขนาดนี้ดำปี๋อ่ะนะขอโทษเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับส่งไปให้ดูใหม่โอเคปะขอโทษพี่ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปอาบน้ำน่ะน้องก็เลยดำปีหลีอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้อง

0: ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานเพลงจากพี่บ่าววีบ้างแล้วกันนะจริงใจไม่หลอกก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จัดให้
1: สวัสดีครับผมร้องได้เจอกันนะ

ไอ้ย่าขอบคุณครับว่าเพลงเบาอารมณ์ได้เชิญกันนะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแล้วนะคะกอดแน่นๆกลางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเกิดมาแล้วน้อยอกน้อยใจอะไรยังไงเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายคนมากๆที่มาขอคำปรึกษาน้องเมย์เกี่ยวกับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นคนที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆมันมีคนที่เกิดมาไม่ได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะดังนั้นวันนี้น้องเมย์จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กที่ต้องการความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้เนาะส่งผลยังไงบ้างลองคิดดูก่อนให้คิดก่อนนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีคู่ครองแล้วเราจะมีลูกจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องมีลูกเมื่อพร้อมด้วยถูกไหมการที่จะมีลูกมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะคะแต่มันคือการเอาใจใส่การรักเขาอย่างใจจริงโดยที่เรามีเวลาให้เขาด้วยเด็กที่ต้องการความรักความใส่ใจนะคะหรือการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหานะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยเด็กคนนี้พอไม่ได้รับจากความแม่โอ๊ยเด็กมีปัญหาแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่ามีร่องรอยทางความรู้สึกละกันมันติดตัวไปจนโตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดซ้ำๆในช่วงวัยเด็กเนี่ยผลกระทบเลยที่จะพบเจอได้บ่อยก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะต้องการการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเช่นชอบถามว่าถ้าเป็นแฟนกันนะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมเนี่ยอันเนี้ยตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้รับความรักที่ถูกต้องหรือว่าเพียงพอนะคะกลัวการถูกทิ้งหรือกลัวคนไม่รักบางคนอ่ะพยายามทำดีใจดีเป็นคนดีเพราะว่าหวังจะให้เขารักเราไงเออบางทีให้ยืมเงินให้อะไรก็ตามเขาแค่อยากได้ความรักเองอ่ะเออนะคะก็อย่าเอาเปรียบเขาเลยนะคะบางคนขอโทษบ่อยอย่างที่น้องเมย์เคยพูดไปเนาะเอาใจคนเก่งเพราะว่ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ค่ะหรือกลับกันก็คือปิดใจเลยไม่ไว้ใจใครดูแข็งแรงนะแต่จริงๆก็คือกลัวผิดหวังนั่นแหละเขาก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจเอากำแพงหนาๆนะมาตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเขาเนาะเวลามีคนใจดีกับตัวเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชินเวลามีคนมาทำอะไรดีๆให้จะแบบระแวงเขาต้องการอะไรจากเราอะลึกๆมันจะมาอยู่นะคะบางคนเนี่ยมีแนวโน้มยึดติดความรักมากเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายก็รับได้โดยทำร้ายจิตใจก็รับได้อีกเออเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับความรักดีๆซึ่งน้องเมย์จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนนะเราทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีเขาต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไปมีเราแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปมีชู้ไปอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยโอ้ยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะเพราะว่าเราจงรู้ไว้ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอนะคะบางคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยก็มีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน perfectionist ก็คือหวังว่าถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีคุณค่าพอให้คนรักคนเชิดชูต้องการความรักความเอาใจใส่แต่บางครั้งน้องเมย์จะบอกว่ามันดีที่ผลักดันตัวเองไปได้ดีค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ฟังหัวใจตัวเองบ้างนะว่าการที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟคตลอดเวลาเป็นคนที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีคนมีค่าตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้เวลาในการพักของตัวเองด้วยเหมือนกันพักกายพักใจนะคะบางคนเนี่ยโตพออืมแต่ว่าบางคนน่ะพอโตขึ้นมากลับดูเย็นชาเพราะว่าเคยชินกับการที่ต้องดูแลตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมาตลอดเราทุ่มเทเราเลี้ยงตัวเองบางคนนี่ส่งตัวเองเรียนเออบางคนนี่แบบว่าขอเงินพ่อแม่ยังไม่ให้เลยบางคนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะมาชิงสมบัติเลยมีจริงๆนะคนแบบเนี้ยเออแต่พอโตขึ้นมาเขาจะมีเกราะป้องกันตัวเองด้วยการเย็นชาเออมันดูแล้วเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะมีสภาพจิตใจแบบนี้ในทางจิตวิทยานะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ attachment theory คือ รูปแบบกับความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูนะคะเด็กที่ได้รับความรักสม่ำเสมอเนี่ยมักเติบโตมาด้วยความที่รู้สึกว่าไว้ใจตัวเองและคนอื่นได้ง่ายกว่าส่วนเด็กที่ได้รับความรักแบบไม่แน่นอนขัดขาดหายหายเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักหรือถูกปฏิเสธบ่อยๆอาจพัฒนาเป็นความสำคัญที่เขาเรียกว่ากลัวการสูญเสียก็ได้หรือผลักคนก่อนที่จะโดนทิ้งสมมติว่ามีแววความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบฉันจะโดนทิ้งปั๊บฉันผลักความสัมพันธ์เลยฉันทิ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือผลกระทบเหล่านี้มันเยียวยาได้นะน้องเมย์อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์มีหลากหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่อยากย้ำว่าทุกคนสิ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเยียวยาได้นะมนุษย์ไม่ได้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะด้วยวัยเด็กเพียงอย่างเดียวเราสามารถค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจอคนที่รับฟังเข้าใจแม้แต่เริ่มให้ความอ่อนโยนกับตัวเองก่อนอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะในแบบที่เราเคยขาดเนี่ยเราไม่เคยกินอะไรเราลองแบบไปซื้อกินดูซิให้ความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมตตาตัวเองหน่อยและจงเมตตาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีคนที่โตมาแล้วชอบดูแลคนอื่นเก่งมากๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งมากๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่รอให้มีคนกอดอยู่ก็ได้ดังนั้นน้องเมย์จึงบอกคุณผู้ฟังเสมอๆเลยว่ากอดตัวเองนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆและภูมิใจที่เราโตมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้หาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วเดี๋ยวขอใส่หน้าไมค์ด้วยนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าขอใส่หน้าไมค์นะจ๊ะรออยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะโอ้โหจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะยาวยาวเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
2: สวัสดีครับโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
0: ค่ะชื่อว่าเด็กชาย
2: เด็กชายเอกครับ
0: เด็กชายเอกนะคะเด็กชายเอกขับรถอยู่เหรอคะ
2: ไม่ได้ขับครับจอดอยู่ครับ
0: จอดอยู่นะต้องรีบไปไหนเปล่า
2: ไม่ได้ไปไหนครับ
0: กำลังอกหักครับอะไรนะคะ
2: กำลังอกหัก
0: ทำไมอ่ะ
2: สาวอุบลมาหักอกไง
0: จริงเหรอวันนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โหสดสดร้อนร้อนแผลสด ใช่ปะก็เลยทำให้ตัดสินใจโทรมาวันนี
2: ้ใช่ช้ำรักจากอุบล
0: ช้ำรักจากอุบลอ๋อขอเป็นเพลงเลย ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี
2: ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม
0: จริงเปล่า
2: ใช่
0: ไม่ใช่วางสายไปเราร้องไห้นะ
2: ก็เพลงมันเศร้าก็ต้องร้องเป็นธรรมดาครับ
0: นี่จะโอ้ยเศร้าแท้แต่ว่าเราก็กำลังเดินทางด้วยกำลังจะไปไหน
2: ก็ขี่รถเล่น
0: เขาบอกว่าการที่เราขับ

0: รถเล่นอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่ปัดน้ำฝนนะมันปัดน้ำตาไม่ได้นะจ๊ะ
1: นั่น
0: ไม่ใช่หรอนี่หนูนี่หนูกำลังปลอบใจหรือกำลังกระทับถมฟังน้องเมย์บ่อยไหม
1: ฟังทุกวันครับฟัน ง
0: ้อ
1: ใ
0: ง
1: น
0: เม
1: ร
0: ย์
1: ถ
0: บอกให้กอดตัวเองก่อนหรือยัง
1: เป็นธรรมดาครับ
0: กอดกอดตัวเองมั่งหรือยังเชื่อไหมว่าเราจะเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเชื่อไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ก็แค่แยกเท่านั้นเองน
1: ใ
0: ้
1: ช
0: องเ
1: ่
0: มย์เคยน้องเมย์เคยมีเพื่อนหลากหลายคนเลยนะที่แบบว่าเลิกกับแฟนปั๊บแล้วพอเดือนถัดไปมั้งแฟนขอผู้หญิงแต่งงานแล้วอะแล้วเขาก็คบกันจนมีลูกอะเมย์ก็เลยบอกเพื่อนว่าแกบางครั้งอะเราอาจจะถอยออกจากคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้หรือแบบเราอาจจะถอยออกไปเพื่อให้ความรักของเรารู้ว่าแบบรักแท้มันมีอยู่จริงจริงๆนะอะไรเงี้ยรักแท้เราอาจจะไม่เคยได้แต่เราเคยให้นะแล
1: ใ
0: ้
1: ช
0: ว
1: ่
0: จะ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ข
1: บ
0: ้าบ้านกี่โมงอันเนี้ย
1: ก็รอฟังเพลงสักหน่อย
0: รอฟังเพลงต้องฟังในรถเท่านั้นหรอฟังที่บ้านไม่ได้หรอ
1: ฟังที่บ้านเดี๋ยวลูกตื่นมาด่าครับ
0: หนูลูกตื่นมาด่าทำไมอ่ะอกหัก
1: มีลูกด้วยกันไงก็เขาทิ้งไปก็เป็นธรรมดาครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาทิ้งไปลูกอายุกี่ขวบ
1: เฮ้ยโตแล้วเข้าม.6แล้ว
0: แต่ว่าลูกเข้าใจใช่ไหม
1: ลูกเข้าใจครับ
0: ลูกเข้าใจแล้วเราใครที่อยู่กับลูกตอนนี้
1: ผมนี่แหละครับ
0: แล้วทำไมลูกต้องว่าด้วยล่ะ
1: เราไม่อยากรบกวนลูกไงเราก็มาฟังในรถดีกว่าเปิดดังๆให้มัน
0: อ
1: ส
0: ๋อ
1: นั่นรถ
0: แต่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเขาทิ้งเรานานหรือยังนะ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยครับ
0: อ๋อก็เพิ่งแผลสดๆร้อนๆนะหนูนึกว่าวันนี้เลยยังไม่ใช่วันนี้เลยนะ
1: ใช่
0: โอเคอาทิตย์หนึ่งยังต้องร้องไห้อีกเยอะ
1: ร้องทำไมอยู่กับตัวเองให้มาก
0: จริงอะกอดลูกเยอะๆแล้วกันนะถ้างั้น
1: ๆใช่ครับ
0: โอเค
1: เดินทางมาด้วยกัน20 กว่าปีมันก็เป็นธรรมดาคู่ชีวิต
0: หรอ20 กว่าปีแสดงว่ามันก็ลิงก์กับฟันนะเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราเอาไงต่อเราจะหาแฟนใหม่เลยไหม
1: ไม่ครับผมอยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับลูก
0: อ๋อแล้ว
1: แ
0: เ
1: ต
0: รา
1: ่ดูว่าเพลงไอ้เพลงเนี้ยมันกินใจดีอะแต่ว่าเนื้อเพลงมันอาจจะเกี่ยวกับอุบลกับยะโสแต่เราสุโขทัยไง
0: แล้วในความเป็นตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยมีวิธีในการเยียวยาจิตใจยังไงบ้าง
1: อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านประมาณเนี้ย
0: หรออย่าง
1: ค
0: ข
1: ิ
0: อ
1: ด
0: งน้
1: ถ
0: อ
1: ึ
0: ง
1: ง
0: เม
1: ทา
0: ย์
1: งลูก
0: อย่างของน้องเมย์ชอบหาอะไรท
1: หาอะไรครับ
0: ำเช่นอ่านหนังสือออกไปแอดเวนเจอร์พาตัวเองไปเที่ยวกินข้าวอร่อยอร่อยอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ปกติจะเป็นฟิลนั้น
1: ก็นี่ไงผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยมองข้างทางมองดูนั่นดูนี่
0: ขับรถได้แต่ต้องมีสตินะ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: ผ
0: อ
1: ม
0: เค
1: ก็
0: นะ
1: ครับฟังเพลงในรถไปเปิด FM95ไป
0: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นห่วงกับเข้าบ้านเฮ้ออันตรายเนี่ยเป็นไงเห็นไหมอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงเรานะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: แฟนรายการเราน่ารั
1: เดี
0: ก
1: ๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไปอุบลจะซื้อหมูยอมาฝากแฟนเพลง
0: ยังไปอยู่นะอุบลอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าไง
0: อันนั่นนั่นน่ะง้อก่อนล่ะเหรอ
1: แกก็ชอบฟังเพลงสถานีนี้นะก็เผื่อแกฟังอยู่ไง
0: ยังคิดจะง้อไหมยังคิดจะง้อไหม
1: เราจะง้อทำไมเราไม่ได้ทำผิดอ่ะ
0: อ้าว มันอาจจะมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรืออาจจะถูกบ้างก็ได้
1: เดี๋ยวเขาก็มาหาลูกเขา
0: โอเคโอเคโอเคถึงตอนนั้นแล้วก็คำว่าครอบครัวมันก็จะยึดเหนี่ยวเองอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเควันนี้นะคะช้ำรักจากอุบลนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ช่วยมอบให้เขาเขาก็จะรับเหรอ
0: แล้วแต่สิ
1: มอบให้คนอื่นดีกว่า
0: เลิกให้ใครอ่ะ
1: ให้คนที่ชื่อดาวแล้วกันครับผม
0: นั่นให้คนที่ชื่อดาว
1: แต่ดาวไหนไม่รู้นะถ้าดาวอุบลนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าม
0: อบให้คนที่ชื่อดาว
1: คร
0: ับ แหละซึ่งเป็นแม่ของลูกด้วยเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไม่ได้
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณค่ะมีแฟนรายการบอกว่าอย่าดื่มเหล้านะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหมหนูส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่เขาด้วยนะคะพี่เลิฟเป็นอะไรน้องเมย์แอบเห็นแบบว่าใครไล่ใครอะไรยังไงเนี่ยหนูใช่เหรอบายไล่ใครเปล่ามีไล่ใครออกจากห้องเปล่าดีๆนะดีๆนะอยู่ห้องกันดีๆนะเออเดี๋ยวถ้าจะไล่เนี่ยเดี๋ยวเมย์ไล่เองปกติถ้าแบบว่ามีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆทะลึ่งตึงตังใช้คำพูดแบบสร้างความโกรธชังอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้หนูจะมีบ้างที่จะแบบว่าหนูจะใช้วิธีการบล็อกออกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการที่เข้ามาคุยกันปกตินะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ทันเหมือนกันอ่ะ4ผลงานเพลงเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะ

0: ิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานโนราพลัดถิ่นนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเป็นสองศิลปินด้วยกันนะคะเนตราเชนนะจ๊ะที่เคยร้องเพลงนั่นแหละชวนน้องล่องใต้ใช่ไหมกับอีกคนนึงนะคะก็คือกล้วยสแตมนั่นเองนะคะที่ร้องแบบสารพัดใจนะอันนี้ก็มาฟีเจอริ่งรวมกันสังกัด JPS Record นะคะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้มาแบบเฮลๆนิดนึงนะก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจอคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแก้บนจะพี่ก้านตองทุ่งเงินไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วนะคะอีก1ผลงานเพลงคือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมพ์ดามหานคร

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงิน

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้แปลกเนาะสมาคมยางพาราไทยไม่มีอัปเดตราคายางเลยแบบเลยไม่ขึ้นอะไรในหน้าเว็บเลยนะคะSMS วันนี้มีขอเซิร์งโนมิตะมาด้วยนะแล้วก็มีคองเพิ่นนะคะจากพี่ต่ายอรไทยด้วยแล้วก็มีแนะนำเพลงรักเธอแต่เมไม่รู้รักเธอแต่เธอไม่รู้หรือเปล่าของพี่เสกสรรใช่ไหมคะอ่ะขอบคุณนะคะแล้วน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครส่งของขวัญมาให้น้องเมย์บ้างอ่ะไม่เขียนชื่อมาดีๆล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเอ้ยหนูก็อยากจะแบบว่าอ่านชื่อขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งของขวัญมาให้ก็ชอบรับลมคมในกันเหลือเกินไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกอะไรเลยหนูก็งงเด้เอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกๆชิ้นที่ส่งมาให้เลยชอบทุกๆชิ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ทุกๆชิ้น หนูแบบหนูเป็นคนแบบว่าเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆจริงๆนะมีคนเคยให้ช่อดอกไม้มาหนูก็ทําได้อย่างมากก็คือเอาเด็ดเด็ดกลีบมันออกมาแล้วก็ไปทับกับอะไรนะกับหนังสืออ่ะให้มันแบนๆน่ะแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาไปวาดแล้วก็เขียนว่าใครให้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเมย์มีแบบทําแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เคยบอกอ่ะแบบว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอาจจะยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากเก็บได้มากกว่าแล้วก็มีพี่ยาย่าเคยให้ดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มากแบบมากๆใหญ่แบบใส่รถท้ายรถก็คือคนนั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะก็ยังอยู่ที่ห้องเก็บของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ไหนดีเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายไม่กล้าแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนขอเป็นของเล็กๆได้ไหม แบบคุณผู้ฟังหนูน่ารักมากแล้วอ่ะที่ซื้อให้นะคะแต่ว่าหนูเกรงใจเนี่ยให้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบพวงกุญแจเล็กๆอันจิ๋วๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหรอกหนูเกรงใจเนาะทุกคนทำงานมาหนักก็อยากให้ได้ใช้เงินในการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเร็วๆนี้นะคะน้องไม่มีทริปเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนเขาเรียกว่า Green and Healthy Route นะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนกาญจนบุรีนะคะเขาเรียกว่านอนนอนเมืองกาญนั่นแหละทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะอ่านใหม่ได้ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25ถึง27มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพราะปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเองน้องเมย์3วัน2คืนน้องเมย์เกินหมื่นอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำทริปได้ในราคานี้ได้เนาะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเห็นบอกว่ามันจะมีแบบว่าอาบน้ำแร่ใช่ไหมแล้วมีแบบเอาโคลดเอาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสมุนไพรอ่ะมาบำรุงผิวนะคะทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบฟินมากๆนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ยนะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควแล้วก็มีขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะคะพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนเดินชมตลาดริมแควนะคะชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะอย่างเงี้ยนะไฮไลท์เลยก็คือจะพาไปงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะจะพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI

0: ที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลย25ถึง27มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจ3วัน2คืนกิจกรรมนี้เตรียมเงินในกระเป๋าได้เลยนะคะเขามีทริปนี้นะคะอยู่ในราคาสุดพิเศษ 9,900 บาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะ 10,000 มีทอนเป็น1ใบแดงนะจ๊ะต่อท่าน1คนนะ1คนนะ 9,900 บาทนะคะราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วรวมค่าที่พัก2คืนแล้วแล้วก็รวมอาหาร8มื้อแล้วด้วยปกติมื้อนึงหนูกินกันเวลาไปกับเพื่อนนะประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ถ้าไปกินเนี่ย8มื้อเกินยังไงก็เกินแล้ว 9,900 นะเกินนะคะและค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียแล้วเขารวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษมากๆรับเพียง30คนเท่านั้นซึ่งนั่นแหละวันนั้นที่น้องเมย์ประกาศไปก็คือเขาบอกมาว่าสมัครมาแล้ว10คนเหลืออีก20ที่นั่งนะคะสมัครร่วมกิจกรรมโทร0812477109ค่ะ0812477109นะคะปกติเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูหน้าเพจได้เดี๋ยวน้องเมย์เอาลงให้อีกรอบนะหน้า Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินของน้องเมย์ช่วยกันลงแล้วกันนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับ2ผลงานเพลงค่ะคนพิเศษกับฝันฝันหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปห่างหายไป2วันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยละกันเนาะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

กราบสวัสดีครับมิดแบ็กแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับทาง Facebook มีใครบ้างสวัสดีพี่แมวผู้ประการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ไพบูลย์บอกว่าสวัสดียามดึกครับพี่เพชรครับฟังเสียงแม่พึ่งแล้วคิดถึงจริงๆนะนี่ตั้มขอเพลงจากใจต้นข้าวนะพี่เพชรนะครับชาวเชียงใหม่รอฟังกับพี่นะครับโอ้ยเจ้าเชียงใหม่กะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนฮะบอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กรองแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าอันนี้ก็เชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุธรรมครับพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงแมวพี่แมวเซาพี่สว่างพี่สุธรรมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้น้องแป้งนะครับน้องแป้งกลับมาแล้วน้องแป้งกลับมารับสายคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามา

0: โซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาขอเพลงกันพูดคุยกันสดๆนะครับหน้าใหม่กันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงจริงใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะ

0: เสียงหน่อยเสียงให้พี่จอยหน่อยเร็วน่ารักมาก95ลูกทุ่งมหานคร
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะว่าไปก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่จอยนะพี่จอยไมทองคำหรือว่าพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับกระเป๋าสมปองนี่อ่ะตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเต
3: ๊ะครับผมสวัสดีครับพี่ฝน
4: มา
3: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากที่ตรังเหมือนเดิมนะ
4: จ้าเหมือนเดิมค่ะ
3: ฝนตกไหมครับ
4: ตกมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าตัดยางได
3: ้โอ้แต่ว่าตัดยางได้เนาะ
4: จ้า
3: แล้ววันนี้ตัดยางเสร็จกี่โมง
4: เสร็จประมาณ 5:00
3: ค่ะอ้าว 5:00 พร้อมกับเพชรเลยนะเดี๋ยวพอพี่ฝนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพร้อมพี่ฝนเลยนะ
4: จ้าฟังน้องเพชรทุกคืนนะคะ
3: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับแล้ววันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลงอะไรอ
4: ยากฟังเพลงคนตู่กองของเมนทอนค่ะ
3: จากเมนทอนเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ทุกคนค่ะที่ฟังอยู่มอบให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะน้องแป้งค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมพี่ฝนครับอ่ะแล้วตอนนี้พี่ฝนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ฝนนะมีกี่คนฮะตอนนี้ฮะ
4: มีเฉพาะคนที่บ้านค่ะตอนนี
3: ้อ๋อประมาณสัก 4-5 คนหรือเปล่า
4: อ๋อไม่ค่ะคืนนี้ไม่ค่อยตัดค่ะเพราะว่าฝนมันตกมากเมื่อวาน
3: อ๋อเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังกันทุกคนเลยนะพี่ฝนเนาะ
4: จ้า
3: ครับผมอะไรนะครับ
4: น้องเป๊ะช่วงของช่วงแรกค่ะขอเพลงแม่พึ่งไว้สักหนึ่งเพลงได้ไหมคะ
3: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับขอแม่พึ่งครับ
4: พาร์ทเนอร์เบอร์5ก็ชอบมาก
3: พาร์ทเนอร์เบอร์5โอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะ
4: จ้าขอบคุณมากจ้า
3: ครับพี่ฝนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: น้องสวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะคนถูกของจาก Mental นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: พี่บิวกัลยา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับผมสองเพลงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับมีหมาหน้าเซเว่นจากคาวบอยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเสียงน้าแอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคาวบอยนี่เสียงเหมือนเสียงเหมือนแบบเหมือนแบบ 99% เลยจะว่าไปนะครับแล้วก็ไทยเธอขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่เอจิรากรนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีหลอกกันไส้นะครับจากอันดาหลวงไก่นะครับพี่หลวงไก่จากเพลงอะไรนะคนมีประวัติใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายครับทุกท่านเลยพี่สกุลกับเชิงครับพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะครับใช่ครับช่วงนี้อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมของแถวประเทศไทยแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับนั่นแหละหนาวเลยช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีพี่จรูนนะฮะสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับอึ่งร้องเสียงดังกว่าเสียงเพลงนะครับโอ้ยยังไงก็ฟังเสียงอึ่งใช่ไหมจริงช่วงนี้อึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะครับแล้วก็พี่สุวรรณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พินโยพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่บุญกรน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะภูมิแพ้แล้วนะครับถูกต้องเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นกันบ่อยผมรวมกับผมด้วยนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้บอกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ว่ามิลเชคเป็นมิสแกรนด์ด้วยหรือเปล่าคะมิลเชคแกรมมี่โกลใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นว่าแว็บใส่มงใส่อะไรเงี้ยแหละไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บางปลาพี่ไตรัตน์นะพี่นักรบเพื่อประชาชนสวัสดีครับพี่สลิปนัดโยโย่วันดีกับผมอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุธรรมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นงนุชนนครดุมท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับทักทายครับพี่แมวภูวการด้วยนะฮะพี่กรองแก้วสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงนะฮะผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นคูลพลัสเหมือนที่ผมบอกไปทุกวันนะฮะอยากจะบอกว่าพัดลมอันนี้เย็นฉ่ำเย็นสบายนะครับรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้นะครับ3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผมป่ะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับสวัสดีเสียเปียกบอกว่าจิบกาแฟหรือยังนะครับโอ้ยจิบตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าจิบเวลานี้ผมว่าไม่น่าจะได้นอนละคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชียงด้วยนะฮะสวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้ไฮโซไฮโซโคราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแก้วน้ำที่อะไรนะยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็ถามว่าอยากจะได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะลองถามพี่เทดูนะพี่เอ็ดดี้ใครๆก็อยากได้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: พิชิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะก็หลายๆท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนสบายๆวันนี้ตื่นสายได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยนะครับ
0: ค่ะพี่มุ้ยศรีนครินทร์ค่ะ
1: ศรีนครินทร์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมตอนนี้
0: วันนี้ไม่ตกแกเมื่อวานนี้ตก
1: ใช่ไหมเมื่อวานตกเนาะนะครับแล้ววันนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่ครับทำไมแบบนอนดึกจังเลยเอ้ยนอนเช้าจังเลยดี
0: อ๋อ
1: กว่
0: เ
1: า
0: พิ่งเลิกงานแก
1: อ๋อเพิ่งเลิกงาน
0: เปิดวิทยุฟังเลย
1: เข้าใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่มุ้ยครับอยากฟังเพลงอะไร
0: ทอบอสองลูกอีสานจ้ะ
1: ได้ครับจากพี่แฝดพงศธรนะ
0: จ้า
1: ก่อนที่จะไปฟังครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: จำไม่ได้หรอกน้องเพชร
1: จำไม่ได้น้องมันยาวเนาะ
0: ใช่มันยาวเปลี่ยนเรื่อยเลยพี่วาสุกเปลี่ยน
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะก็นั่นแหละบางทีสโลแกนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็จำย
0: แต
1: า
0: ่
1: ก
0: ค
1: ข
0: น
1: ึ้น
0: ฟังไม่เปลี่ยนใจนะ
1: โอ้ยจิกรุ ได้ครับพี่มุ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่มุ้ยพูดตามเพชรนะ
0: จ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อสิ่งเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่มุ้ยเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: คนในหัวใจจ้ะ
1: คนในหัวใจเหรอฮะและคนในหัวใจ
0: แต่
1: นี่
0: ต้
1: ต
0: อ
1: อง น
0: เป็นทอรอนะแต่ทีนี้
1: อ
0: จะ
1: ๋อ
0: ขอทอวอ
1: ครับครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมก็หาเพลงทอรอสองลูกอีสานหาไม่เจอเหมือนกันนะ ได้เลยครับอ่ะพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: จ้ามันยืดจากน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันครับพี่มุ้ยสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่มุ้ยศรีนครินทร์ขอเพลงทอรอสองทอรอสองลูกอีสานนะอันนี้ไม่มีนะฮะนะแต่ว่าคนหัวใจของพี่มุ้ยคือทอรอแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะคือทอบอทอบอสองลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับไปฟังเพลงกันต่อครับสี่เพลงจัดให้เลยครับ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผม ในช่วงของพาเรทเป็นฮิตนะครับ4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนทหารวอนแฟนนะครับจากพี่มดรังสิมันทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่พงษ์สะท้อนทหารใหม่ไปกองพี่ก๊อตจักรพันธ์ทหารที่รักนะครับณองค์สลักจิตดวงจันทร์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะทักทายครับทาง Facebook Live ไหนดูสิมีใครบ้างFacebook ช่วงนี้ก็จะรวนๆนิดนึงนะก็ต้องแบบ refresh บ่อยๆนะฮะสวัสดีไปถึงพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีน้องลิซ่าชั่วโมงที่2ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกน้องแบมสวัสดีค่ะพี่รัตดาวันสวัสดีฮะพี่ประหยัดนะครับเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันพระครับดีเจครับนี่วันพระซะด้วยนะฮะสาธุนะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่สุนทรทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมารัวสติ๊กเกอร์กันมานะครับพี่สำลีครับพี่วันวิสาพี่จารันใครอีกพี่ทรงพลพี่หมาบีทรงพลใช่ไหมฮะพี่จุ๊บแจงพี่สาวครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับช่างแจ็คเทวาเสียเปียกนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่วีรศักดิ์นะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะฮะออสเตรเลียนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีด้วยนะฮะพี่โจมิเตอร์นะครับทักทายครับรอบดึกเลยนะครับพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็อะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรหาวลิซ่าหาวตามเลยค่ะมันติดต่อใช่ไหมคะเห็นใครหาวก็หาวตามเออนะผมว่า พี่ก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องแปลกนะ เป็นเรื่องแปลกนะสมมติเราหาวก็หาวตามบางคนร้องไห้ก็ร้องไห้ตามนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมนุษย์มันมีเซนส์เชื่อมกันถึงกันใช่ไหมฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตไหนดูซิวันนี้เพลงอะไรนี่เลยแพงนะครับจากพี่นุจรีศรีราชาสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาเรียบเรียงโดยอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์แพงอะไรแพงเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังกันดูนะครับจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงนี้กันเลยแพงครับคุณนานุจรีศรีราชาครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแก้บนการต่องทุ่งเงินดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับ2เพลงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ดังมากๆทั้งปีเลยทักทายกันครับน้องลิซ่าบอกว่าทำไมผังรายการบอกพี่เพชรมาจัดตี2วันเสาร์นะครับไม่น่าใช่นะไม่รู้นะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อุดรนะครับโดยสบายดีเด้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับป้าอ้นนะฮะสวัสดีครับพี่กิ่งการขอเพลงปลายฟ้าเวอร์ชั่นน้องนุ่นค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับใน Facebook Live มีใครบ้างพี่บุญกรครับคุณแม่อุ่นบุญเรือนทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยเดี๋ยวสิเพราะว่าไปฟังโฆษณาก่อนดีกว่าเพราะเวลาน่าจะฟังโฆษณาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปบทเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยเงียบๆคนเดียวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะคุณยายพอเพียงครับผมแล้วก็สวัสดีคุณดีต่อใจนะฮะบอก morning นะครับสวัสดีครับ good morning นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เดือนเพ็ญครับพี่นรเดชพี่สมใจคุณแม่บุญเรือนนะพี่บุญเรียนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่จันทรานะครับป้าอ้นพี่อุดรนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาให้สวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะครับไฮโซโคราชนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้คิดถึงนะฮะคิดถึงบอกว่ายืมแก้วไวน์หน่อยนะฮะอุ้ยไม่ได้ครับห่วงครับเพียดีนะซื้อให้นะครับซื้อให้แบบแก้วใหญ่เบลเลอร์เลยขอบอกเลยวันหลังเดี๋ยวเอามาโชว์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้ก็เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่สามยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะฮะ022481366ที่น้องแป้งโกะนะฮะน้องแป้งโกะแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมบอกว่า FC แม่พึ่งครับขอเพลงบัวหลวงบึงพลานของอายงศรชัย1เพลงครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนนะฮะพี่สาวขามคุณยายพอเพียงสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญพี่สมใจจากกระบี่นี่มาแล้วพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่บุญยกร คุณแม่บุญเรือนทักทายนะฮะสวัสดีพี่ชายาพี่อุดรพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่ดวงใจนะครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆอ่ะไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะบทเพลงกำเมืองนะบทเพลงกำเมืองของเรานะฮะพี่สาวครับนี่จากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะโฟกซองกำเมืองนะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานนาคำมิ่นนั่นเองนะครับนาลูกสาวคนสวยของคุณแม่สุนทรีเวชานนท์นะครับแม่แอดอาทักทายกันหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ทั้งสองเพลงจบไปนะครับเอ้ยสี่เพลงสิก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคใต้ไปแล้วแล้วก็ภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลืออีกภาคหนึ่งนะ ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่นรเดชบอกว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่ว่าเพราะมากๆเลยครับผมนี่เนาะเพลงแนวกำเมืองก็จะแบบแนวตอนย้อนเนิบๆฟังแล้วสบายอกสบายใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ละอายพี่สุภัทราสวัสดีวันเช้าเสาหันษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละคนนะฮะถูกต้องเลยนะครับพี่เฮือนะฮะสวัสดีครับพี่เตะไข่นินครับพี่บรรเทาครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอครับพี่คำเตยพี่พินโยนะฮะพี่สมคิดพี่จีราวันนะครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ CL สวนยางนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะผมว่าถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะผมว่าเอาเพลงที่แบบช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะผมมีเพลงให้สักกี่เพลงดี1 2 3 4อ่ะ4เพลงแล้วกันลองไปดูนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรบ้างครับรับรองว่าฟังแล้วนอนหลับสบายแน่นอนครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงนะครับผมว่าก็เป็นบทเพลงที่น่าจะขับกล่อมคุณผู้ฟังได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วก็โอ้ยหลับสบายฝันดีแน่นอนแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับมีกระแสเข้ามาซีนะครับเป็นเวอร์ชันจากน้องแอนออรดีนะแล้วก็ยายแลมนะครับจากน้องลำไยไหทองคำสาววังสะพุงนะครับใหม่พัชรีนะฮะนี่กำลังฮิตนะท่าเต้นเขาโอ้ยต้องเป็นคนที่เอลดีเท่านั้นถึงจะทำได้นะแข็งแรงมากจริงๆนะร้องเสียงนิ่งแล้วก็โอ้ยเต้นแบบสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้เอิ้นสักน้องนะฮะเป็นบทเพลงเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันจากคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะครับขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะลองไปดูได้ ตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณฮะกาแฟขอช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟลมครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

บทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่ละอายพี่สาวลักษณ์คุณลุงต๋อยสวัสดีเอ้าพี่นุ่นพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับมาแล้วนะพี่นุ่นจะมาทุกวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์สงสัยนอนตื่นสายได้ก็เลยเข้ามารับชมใช่ไหมฮะ สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นรเดชพี่สาวขามนะครับผมพี่แววบอกว่าขอให้น้องเพชรเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์คุณยายพอเพียงขอบคุณครับพี่ประภาพันธ์นะฮะมีใครอีกไหนดูซิใครนะใครนะใครนะใครนะนะฮะเลื่อนไปก็เห็นแต่สติกเกอร์ของพี่ประสิทธิ์พี่นรเดชพี่สาวครับพี่สุชาดาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะจริงๆนะบางทีก็อยากให้ Facebook มันเลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้นะมันแบบเลื่อนช้าพอเลื่อนปุ๊บมันต้องโหลดอีกใช่ไหมนึกสภาพ Facebook Live ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดอีกแล้วก็ถึงจะขึ้นมาว่าข้อความใครยังไงบ้างนะครับที่แล้วมานะฮะอัปปนาค KPN สวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับปนาคสบายดีนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะคุณพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับใครแม่รู้สึกว่าวันนี้พี่ได้ระเด็ดกับอะไรนะกับพี่คุณยายพอเพียงนะฮะจะส่งสติกเกอร์กันแบบสุดยอดไปเลยนะฮะขอบคุณที่รวมมาให้ฮะพี่อนุภาพนะครับจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาที่รัวสติกเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อภิธีรพงศ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับใหม่และรวยอีกแล้วพี่เยอร์สวัสดีครับพี่จินจินสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เป็นแ
1: พ้ขอบคุณค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีอยู่ด้วยกันมานะคะปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มภูริรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรคConnect นะคะจะได้เห็นของแปลกค่ะดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักดิฉันก็เติมไปทุกอาทิตย์เลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะเออเป็นกำลังใจให้กับดีเจหน่อยเนาะคนไหนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันสดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสุขจากนี้ขอให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทวีด้วยความสุขอีเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้โหดีเจก็นะเออหน้าด้านหน้าทนขอกันขนาดนี้แหละไม่มีใครก็ทำหรอกรายงานตนรายงานสังกัดเสร็จปุ๊บทักพี่น้องก่อนพี่น้องอยู่ไหนจ้ะเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนคุณกล้วยทอดขาเลาะนวมิน42นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมาจากคุณวัฒนาทิพย์วัฒนาคงลอยนะคะที่ช้านิดนึงเป็นเพราะว่าข้อความเนี่ยนะคะมันกระตุกนะคะโอ้มีอยู่ข้อความนึงนะคะค้างคามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณชาลิตานะคะคุณชาลิตาบอกว่าซื้อทุเรียนข้างบ้านมาเกือบ3ลูก300บาทเขาก็กรีดเนื้อเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนิดเดียวจับลงไปก็โอเคแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะคือดิบทั้งลูกเราก็ลองทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเผื่อจะกินไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าให้ทอดให้แกงไม่ทำจ้าเอาที่ง่ายๆอ่ะพี่แมมโอ้โหยากค่ะโอ้ยเอาไปคืนง่ายกว่านี่หลายวันแล้วเนาะ2สัปดาห์ได้แล้วข้อความเนี้ยดิฉันจำได้อยู่อาทิตย์นู้นก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าท้ายรายการแล้วนะคะที่ถามมายากมากอ่ะอย่าทำเลยแกงอ่ะเอาไปคืนทั้งเปลือกประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโจใจดีจากสงขลานะคะคุณนิ่มรายงานตัวบอกว่าพี่แหม่มคะป้าคนที่ขายหวยให้พี่ที่8ริ้วอะที่ตลาดอะตลาดท่าไข่อะเขาบอกให้พี่กลับไปอีกนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ็ตคุณพันจ้านะคะบอกว่าโคราชอยู่โคราชคนนี้ดิฉันจำได้คุณประวิตรบรรเทาพลสวัสดีนะคะถัดมาพี่น้องจ๋าคุณนลาเดชนะคะจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชอุตุนั้นอากาศดีดิฉันมีแผนเดือนหน้ามีไปพรมคีรีมีแผนไปพรมคีรีมีแผนไปจังหวัดตรังมีแผนไปจังหวัดพัทลุงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เป็นเดือนหน้าหมดเลยนะคะเป็นเดือนหน้าหมดเลยเดือนนี้ภารกิจจะยุ่งอยู่กับตปท.เป็นหลักนะคะลูกค้าแล้วก็บอกว่าอะไรดีอะต้องเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลลูกค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมฟังอยู่สุรินทร์นะจ๊ะขอบพระคุณค่ะนะดิฉันค่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ร้อนมากทักทายพี่แหม่มพี่แหม่มเปิดเพลงมันๆหน่อยนะเจ้าวันนี้อ่ะได้คุณผู้ฟังขออะไรดิฉันจะขัดใจทุกอย่างแหละมาดูอากาศก่อนดีกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าไทยเนี่ยนะคะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก คลุมทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกสะสมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งไปกว่านั้นประเทศของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญฝนจะน้อยและอากาศจะร้อนมันแปรปรวนคุณผู้ฟังมันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้เนี่ยจิสดาเนี่ยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงวิกฤตไม่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและวิถีชีวิตภัยแล้งขาดแคลนน้ำไฟป่าฝุ่นควันฮอตเวฟคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจิบน้ำไม่ใช่ดื่มนะจิบน้ำให้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ตากแดดในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพี่แมมไม่ทักหนูอุ๊ยทักค่ะนะคะทักทุกคนนะคะคุณณรุมนชูมนคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคนไฟเว้นวักบีนคุณสมทรงสังเกิดคุณคนสันโดษคุณชมชาติน้ำทิพย์คุณจิตราศรีจันทร์คุณโอเฟรนแล้วก็คุณโอคาสอ่านว่าอะไรเนี่ยคาสเทลโลเหรอโอถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเด้ดิฉันก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะอร่อยเด็ดเอตโลมีอะไรพี่แหม่มที่บายแหม่มบุรีรัตน์อ๋อเช้านี้เป็นน้ำพริกแล้วกันต้นเดือนเราก็ต้องประหยัดไว้เพราะว่าวันหยุดสงกรานต์แล้วก็มาต่อเนี่ยหยุดยาวช่วงที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเอาแบบน้ำพริกแห้งรสจัดจ้านมีความกรุบกรอบและความมันหงายครกขึ้นมาพี่น้องจ๋าใส่พริกแห้งทอดลงไปเป็นพริกแห้งทอดนะมันจะได้อรรถรสคุณผู้ฟังพริกแห้งทอดเนี่ยนะมันจะหอมไงลงไปได้กับโคลกเลยโคลกให้ละเอียดตามด้วยแคบหมูก็บอกแล้วไงว่ามันมีความกรุบกรอบและความมันในเมนูนี้แคบหมูทอดใหม่ๆนะแคบหมูนี่นะเวลาดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเป็นของฝากนะดิฉันจะไปตลาดหนองหอยอุ๊ยออกไปหน่อยนึงเขาทอดสดๆคุณผู้ฟังตลาดหนองหอยนะจะมีนี่แหละแคบหมูนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดมันจริงๆคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเชียงใหม่ไปซื้อที่ตลาดหนองหอยก็มีหลายเจ้านะแต่มีอยู่เจ้านึงเขาทอดสดคุณผู้ฟังอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคิวเขายาวแต่เช้าเลยแหละเป็นแคบหมูที่ทอดใหม่ๆพอเราได้มาปั๊บเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพราะว่าพริกแห้งอ่ะพริกแห้งทอดอ่ะมันโขลกจนละเอียดแล้วนะตามด้วยแคบหมูที่ทอดใหม่ๆหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวตามลงไปคราวนี้ก็โขลกเบาๆแบบเกรงใจแม่สามีโขลกเบาๆพอแตกพอจากนั้นก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนะบีบมะนาวตักใส่ถ้วยข้าวเหนียวร้อนๆออกมาแบ่งแล้วก็จกลงไปคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำพริกแคบหมูเนี่ยนะคะอร่อยคุณผู้ฟังนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอนุทินใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะก้นครกติดน้ำพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเว้นตักข้าวสวยร้อนๆใส่ครกใช้ช้อนลงไปกวาดๆถูๆได้แล้วข้าวเช็ดครก1ถ้วยเล็กๆทานกับผักสดข้างรั้วหน้าบ้านด้วยหลังบ้านข้างบ้านด้วยบ้านป้าข้างบ้านด้วย มีความสุขแท้เนาะนี่คือเมนูนะคะน้ำพริกแคบหมูอร่อยกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงไม่ขี้โม้เลยทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณทองสุขเพ่งพันคุณมุกดาวันทองประดับคุณภูนทรัพย์โลจิสติกคุณมายาลาบสาบเสือคุณเอิร์กหมายดีคุณนายแดงตารงดำรงสวัสดีนะเจ้าคะอันนะมาต่ออีก วันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2472รัชกาลที่7เสด็จทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีซึ่งมองได้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านเงามืดเนี่ยนะคะนานประมาณสัก5นาทีและในวันนี้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2489นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่8เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณพลพันธ์นะคะบอกมาว่าพี่แหม่มถึงแม้พี่แหม่มจะโหเขียนครบเลยคุณผู้ฟังเขียนครบเลยนะคะแม่ดิฉันนี่ยินดีจริงที่ท่านจดจำได้แม่นขี้เหล็ดเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักเป็นดีเจที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแต่ถึงแม้ดีเจจะขี้เหล็ดก็รักไอ้ยาอายนั้นเนี่ย เปิดเพลงนี้เลยค่ะขี้เหล็ดก็รักเชิญรับฟังจ้า

ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาแม้มีเว้นวรรคด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อกันแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางก็แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจในหมู่สมาชิกของพวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนแปลว่าคนที่มีความเป็นสุจริตเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าสุจริตชนนี่เนาะทุกอย่างที่ทำมาค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีนะทุกอย่างก็จบนะคะนี่เขาสั่งท่องไว้สี่สิ่งนะที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดจริงๆเลยคุณผู้ฟังจริงแท้แน่นอน 100% ประมาณนั้นนะคะ 1. หน่วยงานราชการจะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่มีอ่ะเนาะ 2. มีการถามข้อมูลส่วนตัวโอ้ยข้อมูลส่วนตัวใครเขาจะบอกกันประเภทเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เหมือนดิฉันหรอกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาประกาศให้ได้รู้กันว่าดิฉันเป็นคนที่เป็นลูกมีพ่อมีแม่ในรายการใช่ไหมคราวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ทำอันดับ3นั่นก็คือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจ คือไม่มีนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทรศัพท์มาหาแบบหวังดีประสงค์ร้ายนั่นคือโทรแจ้งสิทธิสวัสดิการโอ้จะมีเงินนั่นนี่โน่นอ๋อคุณผู้ฟังล่าสุดมีนี่มาไอ้โครงการที่เขาจะแจกเงินเดือนละพันน่ะยังไม่มีนะคะพี่น้องยังไงก็ยังต้องบอกว่ายังอย่ากดทุกชนิดไม่ว่าเพื่อนจะแชร์มาแล้วก็ไม่ต้องหวังดีซึ่งกันและกันส่งแชร์นี้นะคะไม่มีนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะพอหมดช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อมาถึงช่วงนี้เลยดิฉันคิดใหม่ละต่อไปนี้ดิฉันจะมีช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังเสมอนั่นคือช่วงของพยุงกันเที่ยวพยุงกันเที่ยวพยุงแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้จูงกันธรรมดาแต่พยุงกันด้วยแขน พยุงกันเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะคือเราก็อายุ18 19 16 17กันใช่ไหมเวลาจะไปไหนใช่ไหมมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเอาของออกจากกระเป๋าบางคนไปเที่ยวพี่น้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปอ่ะมีนะคะมี FC ดิฉันนี่แหละเขาจะไม่นอนที่นอนโรงแรมเขาจะไม่กินแก้วน้ำโรงแรมเขาจะไม่มีผ้าห่มหมอนเขาขนไปจากบ้านพี่น้องขนเหมือนย้ายบ้านเลยอ่ะ คือต่อไปเนี้ยเราต้องทำตัวให้ง่ายด้วยการพยุงกันเที่ยวคราวนี้ถามว่าจะพยุงกันไปไหนดีล่ะคือหาดทรายในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละจะเขาติดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดย World 50 Best Beach นะคะคัดเลือกให้อ่าวเกือกชื่ออย่างนี้จริงๆดิฉันไม่ใช่ไม่สุภาพอ่าวเกือกที่เกาะ8เกาะ8เนี่ยนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะติดอันดับ10ด้วยหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสมีสัญลักษณ์หินเรือใบเป็นก้อนหินนะคะรูปเรือใบสวยเชียวคุณผู้ฟังดิฉันไปมาแล้วนะคะดิฉันไปแบบนี้ดิฉันไปเรือนะคะแล้วก็ข้ามปีคือข้ามปีใหม่เลยอะนะไปตั้งแต่สิ้นปีไปลงที่ทับละมุกนะแล้วก็ออกเรือไปแล้วก็ลอยเทงเต้งไปไปเที่ยวเกาะแถวนั้นมีกี่เกาะนะไม่ขึ้นฝั่งเลยนะคุณรู้ฝั่งนะคือไม่นอนบนฝั่งไม่ใช่ไม่ขึ้นฝั่งคือขึ้นฝั่งแต่ไม่นอนบนฝั่งนอนในเรือตลอดนะคะเป็นเรือสำราญนอนหัวเรือด้วยพอเรือโดนคลื่นมันก็โยกเยกเด้โอ้โหคุณรู้ฝั่งเอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตก เมาเรือ ไม่ได้เมาอย่างอื่นอย่าคิดเป็นอื่นนะปีใหม่อ่ะเขาก็กินน้ำเก๊กฮวยฟองกันน่ะแหละประมาณนั้นส่วนอีกหาดนึงนะคะนั่นคือหาดพาราไดซ์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังโอ้นี่จังหวัดชื่นชอบของดิฉันเลยติดอันดับ23โดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดและความเงียบสงบ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะเกาะกระดานยกเกาะเลยนะเคยได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2 ปีซ้อนคือปี2023แล้วก็2024ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า World Beach Guide จากความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ทอดยาวคุณผู้ฟังดำตรงไหนสวยตรงนั้นโอ้ดำลงไปเจอปลาคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ในจุดบางจุดเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปที่เกาะ8เนี่ยนะคะดิฉันเจอกระเบนราหูแล้วก็เจอเต่าตะหนุหุยมันมีความสุขเหมือนได้ของขวัญจากธรรมชาติคุณผู้ฟังอีกหาดหนึ่งบ้านดิฉันเองจังหวัดภูเก็ตดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่นอกนะนอกแผ่นดินนะดิฉันมาจากเกาะคุณผู้ฟังแล้วก็ถีบตัวเองด้วยการศึกษานะคะหาดฟรีดอมติดอันดับ27เป็นหาดลับคุณผู้ฟังถ้าจะเดินน่ะเหรอโอ้โหหัวปักเลยอ่ะคือเป็นแบบปักลงไปเลยนะคะหาดฟรีดอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินแข้งขาไม่ดีหัวเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ไม่ต้องพยุงค่ะลงเรือที่หาดป่าตองเสร็จแล้วเขาก็จะสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทเขาก็ดึงเชือกเครื่องเรือบึ้นบึ้นแล้วก็แหวกแหวกน้ำไปเกาะฟรีดอมเขาก็จะนั่งให้นั่งนะอยู่สักประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็พากลับนะคะส่วนดิฉันไม่ดิฉันถ้าไปแบบนั้นเสียชาติเกิดดิฉันต้องดิ้นรนเดินลงไปคุณผู้ฟังนะคะหัวปักหัวปั๊มถลอกปอกเปิกดิฉันใช้วิธีนี้คุณผู้ฟังมันจะได้อรรถรสเวลาลงน้ำไงแผลที่โดนต้นไม้น้ำเกี่ยวมันโดนน้ำทะเลใช่ไหมเค็มเค็มใช่ไหมคุณผู้ฟังมันไม่ได้เค็มแต่มันแซ่บมันได้อรรถรสของการไปเที่ยวหาดฟรีดอมอันดับที่27หาดลับของจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังขามีโอกาสไปนะอ่าวเกือกที่เกาะ8อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาแล้วก็ตามต่อด้วยหาดพาราไดซ์อันดับที่23ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะเมืองไทยที่สวยทุกที่ไม่ต้องไปร่อนเมืองนอกหรอกคุณรู้ฟังไงไม่ต้องไปโอซาก้าหนึ่งสกิทำไมดิฉันต้องทำเสียงเนี้ยนี่คุณผู้ฟังเด็ดกว่านั้นอีกไม่ต้องไปไหนไกลกทมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้คุณมาเที่ยวกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย2 ปีซ้อนเบดิมูจากนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia ประกาศให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยนะคะครองความเป็นสูงศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกจากการที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวาทั้งวันและทั้งคืนคุณผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็ไปมาหลายประเทศนะรอบโลกก็ไปมา2 ครั้งใช่ไหมที่ฉันไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนห้างบางห้างนะในต่างประเทศคุณผู้ฟัง5 โมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเมืองเขาก็เงียบตะบึดตึดสู้กรุงเทพไทยไม่ได้เนาะโอ้ยเดี๋ยวมีอีก2 จังหวัดพี่น้องชวนภูมิใจเลยนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่3นี่คือเชียงใหม่และลำดับที่5นั่นคือจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันภูเก็ตตามลำดับด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงามเราพยุงกันเที่ยวนะ2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่แล้วนี่กัมพูชาดีกว่าเหม็นเหม็น โอ้ดรายได้การขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ลดบริษัทที่ชื่อว่าอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์รายงานรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายนอยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 30% มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเนี่ยนะคะแค่ 322,000 กับอีก4 คนเท่านั้นเองบทเพลงอะไรเนี่ยๆๆๆ
เพลงแนวไหนดีอ่ะโอ้เอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละ

ชวนเที่ยวคุณผู้ฟังพยุงกันเที่ยวจบไปแล้วนะคะต่อไปนี้จะมีพยุงกันเที่ยวในทุกสัปดาห์นะคะไปแบบไม่ธรรมดาพี่น้องทักทายก่อนนะคะเดี๋ยวงอนละคุณสวัสดิ์ดอนเสือต่อด้วยคุณสุวณีข้องหลิมคุณสวัสดิ์ดอนเสือเป็นผู้ที่ทักทาง LTM FM 95คนแรกของรายการนะคะตามต่อด้วยคุณสุวณีข้องหลิมคุณจิระวันเนียมสงคุณวัฒนาคุมพิทักคุณออยโชคชัยคุณนราเดชนะคะทักทายมาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบอกเช้านี้หมอกหนาจ้าคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากสารคามคุณเทวีสวัสดีค่ะคุณตำโคราชควรยอมรัชดาจังหวัดตรังนะคะคุณมานิตกันมัทุรพศบอกป่าบอนพัทลุงตอนนี้ฝนตกนะคะคุณโจใจดีจากสงขลาบอกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ค่อยหายร้อนหน่อยนะคุณศรีสาครจันทมาศอุ้ยอยู่ที่เดียวกับคุณตำโคราชควรยอมเลยนะคะรัชดาจังหวัดตรังนะคะบอกฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วพี่แมมเฮ้อคนใต้เขาต้องพูดแบบนี้เนาะถึงจะของจริงคุณภัยตะกัวป่าคุณสปอยคุณจุนขนส่งทั่วไทยนะคะผมชื่อโอเว่นกราฟเขียนแบบนี้อ่านตามนั้นนะคะปากพนังฝนตกพี่คุณดาราจากสงขลานะคะตาวัดส้มตำจากชุมพรคุณเพ็ญศรีจากวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่หัวรุ่งแปลว่าหัวเช้านี่แปลว่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เขาพูดแบบนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำทองคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณสุเทพคำปิงคุณสุทัศน์อนุกูลมาจากจุฬาภรณ์นะจ๊ะอันเอาก่อนประมาณนี้เดี๋ยวมีอีกท่านนึงคุณสวัยพระคุณสวัยผ่อนนอกนะคะบอกว่าชุมพรตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะพอจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ต้องซื้อน้ำรถต้นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะคะรถหกหลอก 1,000 บาทเริ่มต้นต่อเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรครับมีแบบนี้รู้สึกค่อยสบายใจจากเขาค่ายสวีชุมพรเด้เงินนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้เราอ่านข่าวหอยดีกว่านี่หอยนี่แหละหออยอ่านว่าหอยนะแต่พบในแม่น้ำสารวินนะคะค่าตะกัวแล้วก็สารหนูนี่พุ่งสูงลิ่วเตือนเลยห้ามบริโภคโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้เป็นโรคไตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจสารพัดโรคอ่ะไม่ต้องไปกินหอยทั้งนี้แม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยจะไหลผ่านแค่3อำเภอคืออำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็ตำบลแม่คงบางส่วนของตำบลแม่ยวมในอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะคะผ่านอยู่แค่นี้นะคะครอบคลุมพื้นที่อุทยานสารวินแล้วก็จุดพักค้างแรมหมู่บ้านชาวปะปะกะยอนะคะแล้วก็มีจุดผ่อนปรนการค้ารวมถึงจุดลงเรือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในเขตของประเทศของเราที่อำเภอศพเมยเมื่อแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะไหลไปบรรจบแม่น้ำสารวินก่อนที่แม่น้ำสารวินจะไหลโว๊กกลับเข้าไปในประเทศเมียนมามาต่อเลย2ข่าวคุณผู้ฟังอ่านแล้วต้องใจร่มๆจาก Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวของ Daily News บอกว่าพ่อแม่ได้ลนสู้ฝัดเปิดเทอมแห่ซบรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ปทุมระยองนนทบุรีสุดฮิตเดินหน้าเข้าโรงรับจำนำด้านล่างลงมานะคะเขียนว่ายึดสมุยพะงันดันวาระแห่งชาติตอนนี้เช็คบิน
นอมินีต่างชาติเกินหมื่นนะคุณผู้ฟังก็จะต้องดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะล้างบางนอมินีเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโรงแรมเถื่อนเกาะพะงันเนี่ยพุ่งสถิติเนี่ยสูงสุดในประเทศจับตาปัญหายิวยึดเกาะพะงันหลังพบยอดขออยู่ต่อเนี่ยนะคะในระยะยาวนะโดย4เดือนแรกเนี่ยปีนี้นะยิวเข้าไทยแล้วเนี่ยครึ่งล้านนั่นคือ 580,000 กับอีก181คนกระจายทั่วเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นพะงันแล้วก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็กรุงเทพไม่กระจุกตัวแต่ในเมืองหลวงนะคะยิวเลือกที่จะปักหลักในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศสมุยก็โดนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะลงใต้แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์พำนักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่ตรังฝนกระหน่ำอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะสนามบินตรังงบพันล้านหลังคารั่วน้ำก็ทะลุฝ้าเพดานนองเต็มพื้นที่อาคารกลายเป็นน้ำตกกลางสนามบินชาวเน็ตก็แห่บอกว่าที่นั่นคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังเนี่ยตรังก็ไม่ใช่ย่อยประมาณนั้นนะคะเอาต่ออีกคุณผู้ฟังนะคะจากหน้าหนึ่งของมติชนนี่มาแล้วรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็คุ้มครองพลเมืองภูมิภาคแค่นี้นะนี่คือมติชนแต่พอมาต่อที่เดลีนิวส์สีหศักยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนแน่คุณผู้ฟังเอ้ยพอพูดถึงเหม็นนะข่าวเหม็นมาทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรีของเหม็นของกัมพูชาที่ชื่อว่าด็อกเตอร์คุณเหมสั่งสกัดทุเรียนไทยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเด็ดขาดและให้กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาติดตามจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่าเรือและการขนส่งผ่านสปป.ลาวรวมถึงนะเวียดนามด้วยกันไปเถอะขนาดอดีตนายกไทยบางคนยังผ่านได้เลย เปิดเพลงค่ะ

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: แผลถัดยอก
11: หลังออกกำลังกาย
10: หรือเล่นกีฬา
11: ให้ยาเพียแคม
10: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้สักจะได้ไม่อายใคร
13: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
14: ไอ้ประ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ตรงไหนนี่จ้ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ตั้งหลักกันดีๆนะคะพี่น้องตั้งหลักดีๆนะคะเหตุผลเพราะโรคมันมาอีกแล้วพี่น้องเออจริงๆเลยคุณสมศักดิ์แก้วลอยดาจากแก่งกระจานนะคะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมินะจ้าเอาตามต่อมาจ้าอุ้ยคุณฟาติมะหวังหมัดนะจ้าทักทายมาคุณบุญเรียนที่รักสวัสดีนะจ้าอือแล้วก็ตามต่อมาอีกสักน้อยหนึ่งคุณการหลงหันอ้านสวัสดีค่ะกำนันขาคุณกัชมนแก้วเรืองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะอันคุณผู้ฟังมานี่บอกให้ตั้งหลักดีๆนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ทำพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิออกกำลังนะคะด้วยการยืดเหยียดด้วยท่าสวัสดีท่าโม้แป้งท่าถอดเสื้อนะคะท่าเหวี่ยงแขนแล้วก็ท่าอุ๊ชโอ้เฉอเพิ่มพลังนะคะปล่อยพลังกันแบบนั้นนะคะWHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากระจายแล้ว8รายเสียชีวิตแล้ว3ศพคาดนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันนาน6สัปดาห์6สัปดาห์นี่จะไม่รู้เลยค่ะแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยนะคะมันต่ำด้วยติดเชื้อมาแล้วก็รอเวลาละค่ะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรงล่าสุดก็ขยับติดเชื้อเข้ามาใกล้ประเทศไทยนั่นคือสิงคโปร์พบผู้ป่วย2รายแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในเวลานี้นะคะในขณะที่ประเทศไทยก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวพี่น้องเราตระหนักได้แต่เราไม่ได้ตระหนกตกใจนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะพบในพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูกระรอกแม้ว่าเชื้อเนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้หนูหรือว่ากระรอกเนี่ยป่วยแต่มันแพร่สู่คนได้และก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตก็อย่างที่บอกไม่มีวัคซีนยังไม่เท่าไหร่ยารักษาเฉพาะทางก็ยังไม่มีด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วเลยทั้งหลังแล้วก็ขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องจากนั้นมันจะลามละลามไปสู่ปอดกระจายไปที่ตับแล้วก็ไตเสียชีวิตมากถึง 40%แน่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหการสัมผัสสัตว์ฟันแทะตลาดสดดีเยอะเนาะหนูอืมใช่ไหมตำไรตำนามีไหมอ่ะก็ต้องระวังให้จงหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์คัดหลังแล้วก็เก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านให้สะอาดหากพบมูลหนูนะคะให้ใช้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อฮะไปตักไปยุ่งไปจับไปหยิบเขาเด็ดขาดนะคะหากมีอาการไข้หายใจลำบากพบแพทย์ทันทีแล้วก็บอกหมอด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงยังไงนะคะล่าสุดประเทศไทยนะยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศของเราคุณผู้ฟังขยับเข้าไว้แข็งแรงเข้าไว้หายใจเข้าไว้รับรองตายยากสวัสดีค่ะคุณกรองแก้วพวงทองจากสวคันยามนะจ๊ะสวยอดจากสูงเว้ยจ้ะบทเพลงนี้จัดให้เลยนะจ๊ะไก่นาตาฟาง

0: ขณะนี้เวลา6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดนะคะที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงการรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนหน้าหักดั้งไม่มีโอ้โหคุณฟังเอ้ยเข้ามาดูที่ MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังว่ามีใครประกาศถึงตัวเองได้ขนาดนี้ที่เอาความจริงมาพูดเล่นไหมคะไม่มีมีแต่แหม่มบุรีรัตน์คนนี้แหละค่ะข่าวพี่นี่ไร้สาระจริงๆผู้เล่นเขาชมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเวลารับคำชมดิฉันก็จะอายเนาะหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วเขาก็บอกนะว่าฟังรายการนี้นะดิฉันก็อับอายนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่า

ใจจัดรายการน่ะจริงนะคะดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาก็จริงแต่ดิฉันก็อายอ่ะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอ่ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตยานะคะสวัสดีนะคะคุณสมชายจ้าคุณสมชายนี่มาสองคนเลยนะคะคุณสมชายนิ่มฟักมาด้วยนะคะสวัสดีคุณจูสนธยาคุณสุวณีข้องหลิมแล้วก็เจสุไก่ทอดมาแล้วนะจ๊ะบอกว่าประจำการแล้วลูกค้าสามารถเดินไปที่หน้าสผ.ตราดแล้วก็สั่งไก่เลยลงบัญชีไว้วันหลังค่อยมาจ่ายไม่ใช่ลงบัญชีพี่แหม่มนะคะลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกับเจสุนะคะแล้วก็จากรรีนะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรการรัศมีอยู่คลองเตยนะคะที่ฉันจำได้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอุไรจริตงามคนทุ่งสงจ้ะโอ้พูดถึงทุ่งสงมานี่เลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๊ะมานี่เลยจ้ะคือไม่ได้ไปทุ่งสงอะเนาะแต่ว่าเขาก็รวมเงินกันในสถานะของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะคือท่านโกเมศรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการจัดงานคือคุณวิทยาทองดำนะคะทั้งหมดอาคาร่วมกันนะคะจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ไปพบกันหน้างานได้เลยตั๋วเต๋อบัตรเนี่ยนะคะซื้อตรงนั้นเลยนะคะศิลปินที่จะได้พบก็มีน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วก็มีคอนเสิร์ตสอนสุพันโชรวมทั้งหนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้พี่แหม่มรู้จักยินดีปรีดามานานบ่าววีสุดหล่อเองนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่10พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่บ้านตะเกียงลำลูกกานะคะเรียบร้อยไปสำหรับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเขาไปรวมกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้นะคะผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงใน1ครอบครัวเนี่ยนอกจากจะใช้คนถึง3คนในการเฝ้าดูแลแล้วบางบ้านนี่ยกทั้งบ้านด้วยใจนะคะเพื่อผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่บางครั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยไงเพราะฉะนั้นช่วยกันนี้วันเสาร์ก็เอาวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่10ก็ไปปาร์ตี้เนาะส่วนวันเสาร์ที่แล้วคุณผู้ฟังถามว่าที่ดิฉันกระหืดกระหอบนั่นน่ะไปไหนเสาร์ที่แล้วจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ FC เขาก็มาคอยแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนสถานีนะคะคอยดูอยู่ที่ชั้นล่างก็ไปปาร์ตี้เกาเหลาไงเกาเหลาหม้อไฟเป็นเกาเหลาเนื้อคุณผู้ฟังนะคะอยู่ละแวกถนนนครชัยศรีจากอสมทไปวันนั้นรถไม่ติดก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะคะก็เลยแยกราชวัตรมานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเปิดขายกันมายาวนานนะคะตรงนั้นนะคะประมาณสัก7 10 80ปีนะคะก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบมีพื้นท้องมีไส้มีลิ้นมีเอ็นน้ำซุปก็จะปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกระเทียมเกือบทุกร้านนะคะที่ไปเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสความอร่อยไม่เท่ากันคุณผู้ฟังปากของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเฉพาะเวิร์กนั้นเวิร์กเดียวนะคะมี3ร้านอร่อยทุกร้านถ้าไปจอดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือร้านซ้ายมือก่อนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัตรคือเดิมอะค่ะเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังมาเติมคำว่าบิ๊กสุเข้าไปเพราะว่าบิ๊กสุคุณผู้ฟังจำบิ๊กสุได้ไหมคนที่เข็มขัดสั้นอะ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาสั้นๆคนนั้นแหละเขาชอบรับทานร้านนี้เนาะก็เลยเป็นเนี่ยแหละชื่อร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีร้านเดียวนะคะ
จอดรถแล้วคุณผู้ฟังจอดรถริมถนนนะคะร้านก็จะเป็นห้องแถวอ่ะไม่มีแอร์สองคูหานะคะตรงข้ามกับบิ๊กสุเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านฉั่วแต่ถ้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยอันนั้นคือร้านเจงอทั้งสามร้านอร่อยเหมือนกันก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็สั่งหม้อไฟเสร็จจะรออะไร ข้าวเปล่าคนละถ้วย น้ำชาฟรีโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยแล้วก็ร้านเป็นห้องแถวใช่ไหมธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็ทานไปก็เหงื่อตกกันไปเพราะว่าหม้อไฟไงก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าไม่รับทานสามร้านนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งจงตรงราชวัตรนะคะราชวัตรพอถึงราชวัตรปั๊บเดียวซ้ายปั๊บเข้าไปตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วไร้เทียมทานออดิฉันก็รับทานแล้วเหมือนกันคนขายเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเวลาเจ๊แกควงอิโต้เนี่ยสับลงไปบนเนื้อโกเบฉับฉับฉับฉับคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำลายนี่แทบหยดแต่นะคะถ้าย้อนกลับไปตรงราชวัตรเนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำใสนะอันนี้ไม่ได้เนื้อตุ๋นนะก็อร่อยดีนะเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะได้เนาะเพราะว่าเราเอ่ยหลายร้านเหลือเกินเนาะ ร้านสีย่านอ่ะตรงนั้นอ่ะโอ้ยคุณรู้ป่ะเอ้ยน้ำลายไหลดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะจังเลยนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ดั้งแต่เดิมแถวนั้นจนเดี๋ยวนี้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้แถวนั้นเนี่ยมีหน่วยทหารมีกรมกรองต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเป็นที่นิยมรับทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงโน่ไล่จนถึงมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อ๋อแถวราชวัตรมีนี่ไงผัดไทยผัดไทยนะหอยทอดขนมหัวผักกาดคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วพี่โอเลี้ยงกลับอีกสักถุงหนึ่งโอ้โหชีวิตนี่คือเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เลยสั่งเกาเหลาเอาแบบเนื้อแน่นๆนะเป็นหม้อไฟใช่ไหมหม้อหนึ่งก็250พวกเนื้อเนี่ยนะคะจะมายาวกว่านิ้วชี้ดิฉันนะนิ้วกลางเลยอ่ะนิ้วดิฉันก็สั้นเนาะอู้แต่ละชิ้นนี่ไส้นี่อย่างยาวเลยคุณผู้ฟังต้องไปทานก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ตอนนี้ยังเคี้ยวได้คุณผู้ฟังแต่แก่ไปกว่านี้ถ้าฟันดีก็เคี้ยวไหวแต่ไปเถอะเขาตุ๋นอร่อยนะคะเนื้อแบบแน่นๆรสสัมผัสยอดเยี่ยมน้ำซุปเนี่ยนะดิฉันก็ไปเชิงเอื้อชะแงะแอบดูในหม้อดิฉันต้องแอบดินะแล้วก็มองลงไปน้ำต้มเนี่ยนะคะไม่มีไขมันลอยเลยคุณผู้ฟังมันอร่อยสักขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะคุณผู้ฟังชอบไหมดิฉันน่ะชอบมากชอบถึงชอบที่สุดอ่ะทานแล้วก็จ่ายสตังค์กลับบ้านอย่างปรีเปรมส่วนสัปดาห์หน้านะคะโอ้ยไม่ใช่ดิสัปดาห์นี้จะไปรับทานที่ไหนเดี๋ยวก็จะมา อร่อยคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะถ้าดิฉันหัวเราะได้ขนาดนี้โอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยมันแซ่บขนาดแล้วก็ร้านที่อยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็อยู่เคียงกันคุณผู้ฟังบทเพลงนี้ต้องมานะจ๊ะเขาก็อยู่กันด้วยสันตินะถึงจะขายอาหารประเภทเดียวกันแต่ความอร่อยของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันแต่เขาอร่อยทุกร้านนะประมาณนั้นนะคะบทเพลงนี้มาให้รับฟังทันทีจ้า

คุณผู้ฟังก็ได้ขยับขยับนะเออคนเราเนี่ยนะคะขอแค่ขยับคุณผู้ฟังไม่ได้ออกไปวิ่ง 4-5-10 กิโล21กิโลก็พอ21กิโลไม่ได้ก็เอา5โลนะคะขยับขยับนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณธีรพงษ์ผายมคุณจรูนหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยากกินอึ่งต้มยำให้ไปที่บ้านสนามบินน้ำจังหวัดตากจะต้มให้กินฟรีฟรีจ้ะสวัสดีค่ะคุณชนัทนะคะสวัสดีคุณอุทุมพอหนูน้อยสวัสดีคุณธนพงษ์บอกกลางขอบพระคุณค่ะที่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณเออินทิลาแล้วก็ต่อด้วยคุณสุทธิดาคุณสุทธิดาทศราชนะคะบอกว่าอยู่สงขลาฝนกำลังมาเออพี่แม่มีคิวไปสงขลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินถนนนางงามตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยนี่คุณ CEO สวนยางนะคะฟังจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเสียงชัดเจนจ้าคุณบีบีมาสะลุนาถาวรวงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรโอ้อ่านบ่ออกเด้พยายามอ่านอยู่นะคะไอ้ยาสวัสดีค่ะคุณไอ้ยาไปละข้อความไปละพี่แหม่มเช้านี้จัดไปบัวลอยไข่หวานลดอ้วนคุณนราเดชนะคะเข้าใจหยอกเนาะแล้วก็ทำให้ใจร่มร่มคุณผู้ฟังขอเพลงมารอไปก่อนคุณนิพนธ์พรมคำมูลจากกาฬสินธุ์ฝนตกแล้วจ้ะพี่แหม่มกรุงเทพฝนตกยังนะคะโอ้แต่เมฆครึ้มเลยแหละประมาณนั้นนะคะคุณ TS เอ้าข้อความหายไปเหลือคุณหมูอ้วนตัวใสนะคะคุณโคมสันโดษจ้าบอกว่าแชร์ให้แล้วนะจ้ะหนูแหม่มโอ้ยนานๆทีนะคะชอบต้มประชาชนเอ้ย ต้มหนูไม่มีมีต้มประชาชนคุณ TSJJ นะคะเขียนว่าแบบเนี้ยดิฉันอ่านตามนะดิฉันเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างที่ตกลงบนน้ำคล้ำในสลัมเมอดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆดิฉันใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างยกเว้นข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยจะกล้าพูดคุณอเกณฑ์เจริญพรจากจังหวัดพะเยาค่ะพี่แหม่มครับมาที่หน้าหนึ่งเลยจ้ะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยค่ะว่าฝ่ายค้านลุยคว่ำพ.ร.ก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภานี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอันน่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเหมือนต้มกบของคุณจรูญหน้าแก้วแหมหลอกให้ดีใจนะและค่ะพาดหัวของข่าวสดเหมือนกันนะคะรัฐบาลโต้เฟกนิวส์ยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บิชบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตนี่คือแลนด์บิชเนี่ยนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นเมกะโปรเจกต์แปลว่าใหญ่มากคุณผู้ฟังเมกะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเชื่อมต่อนะอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดระนองน้องจ๋าน่านนะถึงจังหวัดชุมพรตามแผนจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางรถไฟรางคู่แล้วก็มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางเนี่ยนะคะยาวประมาณสัก100กว่ากิโลแลนด์บิชเนี่ยนะคะไม่ใช่คลองไทยแม้จะมีการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเพื่อย่นระยะทางการเดินทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาแต่คนละโครงการกันเพราะแลนด์บิชจะเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายบกขณะที่คลองไทยคือการขุดคลองเชื่อมให้เรือเนี่ยวิ่งผ่านโดยตรงไม่ต้องมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือแล้วก็จากเรือก็เอามาขึ้นรถไฟรถบรรทุกแล้วก็ยกขึ้นฝั่งจู๊ดนะผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ส่งคล้า
ระยะทาง135กิโลเมตรเห็นนะมันจะต่างกันตรงนี้คุณผู้ฟังคลองไทยเป็นคลองนะก็คือให้เรือแล่นผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นแลนด์บิชมันจะต้องมีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วก็มีท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือโยกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปบนอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นตามข้อมูลพี่น้องตามข้อมูลไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2220สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็มีพระราชดำริก็กว่า300ปีแล้วแหละให้เดอลามาเดอลามาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำการสำรวจคอคอดกละระนองกับชุมพรและสำรวจนะเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับมะลิดเห็นไหมเห็นภาพนะคะคือจะเป็นการเชื่อมอ่ะเชื่อมจากมะลิดลาดไปสงขลานะคะเป็นการเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อที่จะเคลื่อนกองทัพเรือจากสองฝั่งทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาและเพื่อการค้าทางทะเลจากยุโรปมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมาลากามาลากานี่เป็นช่องแคบนะนวนอยู่ข้างล่างลงไปอีกคุณผู้ฟังแต่โครงการในสมัยนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่ามีข้อจำกัดด้านของวิทยาการและเทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะมันจะต้องผ่านภูเขาแล้วก็มีหินแข็งด้วยเรือไม่ใช่เรือลำเล็กๆที่เราลอยในกะหล่ำมังนะเรือนะขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าจะเป็นเรือลำใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขุดหินแข็งๆออกไปบางส่วนแล้วก็ยังจะมีภูเขาข้างๆอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะแนวคิดนี้ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาบ่อยครั้งมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถก็ทรงเสนอให้ขุดคลองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามจากนั้นมาในยุคหลังๆรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำคัญจากคลองไทยก็มาเป็นแลนด์บิชแต่แลนด์บิชเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยคำถามในเรื่องของงบประมาณอุ๊ยหวานปากเช็ดน้ำลายไม่ใช่ปากดิฉันแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางความมั่นคงด้วยนี่คุณผู้ฟังเรื่องเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คุณผู้ฟังมาข่าวดีมั่งดีกว่าแม้จะผ่านไป2วันนะแต่ดิฉันอยากอ่านมากข่าวนี้แล้วที่ฉันก็ชื่นชมมากข่าวนี้ซึ่งข่าวแบบนี้จะไม่มีไอ้นักการเมืองหน้าไหนๆเลยคุณผู้ฟังแม้ทำไมดิฉันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สุดประทับใจค่ะครอบครัวสมิตามานสมิตามานทำอะไรครอบครัวนี้บริจาคที่ดินผืนใหญ่66ไร่มูลค่ากว่าพันล้านบาทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยเมื่อปีพ.ศ. 2527เนี่ยเคยบริจาคที่ดินแล้วเนี่ยนะคะ33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบและครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์บริจาคที่ดินเพิ่มเติม66บวก33ไร่คุณผู้ฟัง6กับ6บวก33คุณผู้ฟัง99ไร่เพื่ออะไรเพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตผู้บริจาคเป็น4พี่น้องได้แก่นางสาวประพิษสมิตามานนางสาวนฤมลสมิตามานนางสาวลัดดาวันสมิตามานและนางสาวกัณฑิกาสมิตามานเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตามานครอบครัวผู้มี
คุณโนปักการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยเวลานั่งรถไฟไปจืดจะลงอำเภอเมืองข้ามแม่น้ำจะเจออำเภอวารินชำราบในโอกาสนี้คุณผู้ฟังผู้ว่าอุบลนั้นพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวสมิตมานสาธุบทเพลงมาเลยค่ะยิ้มเป็นค่ะคนอุบลจ๋า

คุณละไมเพชรจำนงถามว่าบทเพลงก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะคะถ้าเป็นเพลงในเบรกนี้นะคะเบรกที่สองก็จะมีบ้านเรือนเคียงกันของอาชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีเพลงยิ้มแป้นนะคะของคุณพจน์พนาวันและที่เพิ่งจบไปนะคะพี่พึ่งค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิ้มนะคะเปิดให้กับน้ำใจนะคะของพี่น้องสี่พี่น้องนะคะที่มอบให้กับชาววารินชำราบในเรื่องของการบริจาคที่นะคะที่ดินแล้วก็เพื่อขยายโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็ศูนย์บริการอื่นๆด้วยนะคะตามต่อพี่น้องใจร่มๆทำไมดิฉันต้องทำเสียงถูกด้วยเนาะมีเรื่องให้ประธานาธิบดีทำต้องปวดหัวเมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐตัดสินนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ที่ทำเนี่ยนะคะประกาศใช้ขัดต่อกฎหมายซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายบริหารอีกครั้งที่พยายามใช้มาตรการทางภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสและในรายงานยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สั่งให้ธนาคารกลางระงับการปล่อยสินเชื่อกับโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรในเรื่องของอิหร่านอีกด้วยเห็นไหมเนี่ยมันงวดเข้ามารอบรู้กระแสโลกต้องตามต่อด้วยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัววันนี้คุณผู้ฟังบอกว่ายิ่งถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทำโวสกัดได้หมดนี่คุณผู้ฟังต่ออีกฉบับนั่นคือ Daily News พาดหัวเรื่องเดียวกันนะคะเขียนว่าถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอร์มุซ IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงลันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มหนัก228จุดนะคะอิหร่านเขาเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธลันเวและที่พักทหารโอ้โหห้าวซะขนาดนี้สถานการณ์หน้างานในช่องแคบฮอร์มุสยังไม่สงบอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะสหรัฐเนี่ยนะคะกับอิหร่านเนี่ยตอบโต้กันอย่างรุนแรงทั้งนี้สหรัฐก็ได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพหวังจะยุติสงครามกับอิหร่านโดยมีปากีสถานเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการส่งสารขณะที่ทำก็ออกมาบอกใบ้นะคะว่ามีความมั่นใจว่าสงครามเนี่ยนะคะจะทำให้การเกิดวิกฤตพลังงานโลกครั้งนี้จะจบลงอย่างเร็วที่สุดโดยแหล่งข่าวอันนี้แหล่งข่าวนะระบุว่าแผนข้อตกลงมีแบบนี้พี่น้อง 1. ยุติสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งดิฉันมองว่าน้อยมากถัดมานั่นคือการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มุส 40% ยังไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเจรจาดิวใหญ่เจรจานะไม่ใช่จบนะดิวเปิดดิวใหญ่ภายใน30วันนับจากนี้นี่คือเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุสที่มีผลมากระทบกับประเทศของเราเงินเฟ้อของเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะปกติแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินเฟ้อมันจะประมาณสัก 3% แต่ตอนนี้โอ้โหดิฉันให้ 5% แต่ไม่แน่อาจจะถึง 6% เท่านั้นนะอย่าเกินนั้นนะถ้าเกินนั้นนี่ยุ่งคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเหรออ๋อคุณผู้ฟังคิดง่ายๆเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของที่มันขึ้นราคาเช่นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนกินชามหนึ่ง20บาทอิ่มแป้แต่ตอนนี้ชามละเท่าไหร่ล่ะชามเดียวอิ่มไหมล่ะนี่แหละค่ะคือเงินเฟ้อเท่านั้นเองนะคะจำง่ายๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละคุยกันเรื่องทุเรียนเยอะเลยนะคะ เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานค่ะว่าจีนนะคะเปิดรถไฟด่วนทุเรียนขนส่งระบบห้องเย็นที่13องศาเซลเซียสเย็นเจี๊ยบสายใหม่ด้วยรายใหญ่ 90% ของมูลค่าโลกราคาเท่าไหร่หรอรวมหมดเลยนะคะ 2.7 แสนล้านบาทไอ้ยะ
โดยทุเรียนลูกใหญ่เกรดพรีเมียม6กิโลต่อลูกนะราคาก็จะประมาณ200 หยวน200หยวนคูณ5ก็เท่ากับประมาณสักพันบาทไทยอ่ะลูกหนึ่งอ่ะนะแต่ถามว่าที่นั่นกับที่นี่ที่ไหนอร่อยกว่ากันเมืองจีนกับไทยต้องกินที่ประเทศไทยถึงจะอร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินบ้านเราหรอกคุณผู้ฟังเหมือนน้ำปลาพริกอ่ะแล้วก็ที่สำคัญณบัดดาวคือณเวลานี้กลิ่นทุเรียนนะโชยหึงหน้าตึกอสมทนี่แหละค่ะหอมหึงด้วยพวงมณีจากเจสุที่ส่งทุเรียนพวงมณีมากองไว้หน้าอสมทแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกำจัดกินหึงหน้าอสมทให้ไปอยู่ในรถของดิฉันแทนขอบพระคุณค่ะเจสุส่งมาบ่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีข้อความต่อมาจากคุณพี่สุเมธคุณพี่สุเมธนี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างนี่คุณผู้ฟังอร่อยได้มิชลินด้วยส่งมาว่าขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ส่งด้วยนะจะส่งทุเรียนมาจาก

0: ตัดคราวนี้จะเป็นกบชายน้ำจ้าพี่เมมจะผอมไหมพี่น้องท่าทางจะยากชีวิตนี้คงผอมลำบากแต่เช้านี้นะต้องเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากกินกาแฟ
1: กินกงเนี่ยกินบงกินเบียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

0: ษโดยบุรีรัตน์สามัทยะ
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
8: ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ โ
10: ดยบุรีรัตน์สามัทยะ
11: ถึงช่วงของพี่น้องดีใจช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์กับการดับทุกข์เพราะสุดท้ายเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นแค่การละครั้งหนึ่งขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สำเร็จในทุกประการเป็นดั่งใจทั้งเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ลากันด้วยคาถาหลวงปู่ทวดปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภัควาดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์สวัสดีค่ะ